นอนนอนนี่กับโยมจากไหลได้เนาะอยากไปเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยพี่น้องเด้อนะครับในการดำรงชีวิตนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพบพ่อกันไม่ไหมนะครับพี่น้องเอ๋ยก็จะส่งความสุขความบันเทิงครับพี่น้องได้ฟังนะครับเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับตั้งแต่มื้อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ดีและก่อนหน้านั้นก็ได้และกับมื้อเช้านี้นํานะครับโดยการสนับสนุนของทางอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้ออู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่นําแน่อู่ซ่อมรถยนต์วอกรุงเรืองการช่างมหิวุฒิมุสีบ้านหนองบัวทองวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่อยู่ชุมชนเฟื่องฟูนะครับหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางดงมอไฟนะครับท่าแร่ยานยนต์นะครับอู่ลงกึ่งนะครับณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังท่าแร่หลับสร้างบ้านนะครับอยู่บ้านท่าแร่เฮานี่เด้อนะครับหลังท่าแร่นะครับรับจ้างทั่วไปนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่และจังหวัดอุดรนะครับว่าจะเป็นอำนวยทรัพย์นะครับสาขาทางสกลเฮานาค่ายกิจศิวลานะครับแล้วก็บ้านห้างฮงนะครับนำแล้วก็มีทางอำเภออากาศอำนวยบ้านไห่หย่องพังโคนพร้อมกับทางบ้านประโคท่าแร่เฮานี่สาขาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมนเทนซิตนะครับบ้านท่าแร่เดอะเนเจอร์บริการห้องพักนะครับบ้านหนองบัวทองพร้อมครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถยนต์มือสองของออสนะครับเสียออสออสฐานิตนะครับอยากเช่ารถก็ให้เช่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปที่ตลาดรถออสฐานิตบ้านหนองบัวทองเด้อพี่น้องเด้อนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงนะครับลูกทุ่งก่อนเที่ยง2ชั่วโมงครับ10โมงจนฮอด12นาฬิกานะครับ

0: 碰呀。
1: อกอุ่นนานนะครับสังทองสีใส
2: โอ้ย
1: เก็บเอามาเปิดสู่แฟนเพลงได้ฟังนะครับนำกันเด้อพี่น้องเด้อโดยสาวจุ๊บแจงนะครับอยู่บ้านคำขาพันนานิคมนะครับแนะนำมาเมื่อวันเสาร์นะครับสองเพลงนะครับอยู่มองใดก็คิดฮอดก็เปิดสู่ฟังแล้วและกับเพลงอกอุ่นนะครับสังทองสีใสนะครับเปิดสู่ให้พี่น้องได้ฟังนำกันเด้อฝากลงทางสวนนะครับของททหารบ้านสวนที่ปลูกหมากสลีนะครับตามฤดูกาลแต่ว่าเราปลูกได้ทุกฤดูนะครับมดรุ่นนี้ก็ใช่รุ่นนั้นพันขนกข้าวเหนียวพันข้าวกำพันพื้นเมืองมีหลายพันเราค้ำวอดและเราก็มีความรู้ในเรื่องของการปลูกหมากสลีนะครับสำคัญคือน้ำล่ะและกับปุ๋ยมูลหมูบ่ถือกันขนาดเนาะกับนะครับหมากสลีนะครับเบี้ยหมากสลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ได้ฟังน้ำกันเด้อแล้วก็ลืมบ่ได้หน้าไม้ใสๆใสๆเพื่อนว่ะนะครับส่วนเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ของเสถียรทำมือผมได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วนะครับอยู่ทางชุมชนทะเลใต้นะครับขอมาเมื่อวันเสาร์นะครับทักนะครับข้อความเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุสุคนฝากหน้าไม้นะครับเสียงหล่อๆผมว่าขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีรักแฟนเพลงที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับเบื้องต้นก็สิมาจากไทม์ไลน์และก็เป็นหมู่กันในนะครับเฟซบุ๊กนะครับสิทักแชทเข้ามาส่งข้อความเข้ามาเนาะแต่ว่าเบอร์ก็มีบางคนที่หูจักนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับ0813800359นะครับเบอร์ของต้อยสุขจิตมังกายนะครับ0813800359เด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่างมีพี่น้องโทรมาเมื่อวานนี้ก็โทรมาในเรื่องของเจ็บไข้ได้หนาวนะครับว่าว่ามีอาการเมื่อยนะครับก็เลยให้เบอร์โทร1669ของทางศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับเพื่อจะรับข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องโทรไปเบอร์1669นะครับเป็นเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเด้อพี่น้องเด้อเวลาเพิ่นถามข้อมูลนะครับว่ามีอาการเป็นใดในใดในใดต้องบอกให้ตรงได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับที่เพื่อนขอต้องให้ได้เพราะว่าจะได้ให้ทางเครือข่ายนะครับได้โทรกลับไปหาเฮือนผู้ป่วยผมแม่นบอกให้เบอร์โทรคืนแล้วเวลาไปหาเฮือนบ่เห็นบางหลังก็ได้ก็ว่าว่าคือซ่าแท้นะครับที่จริงแล้วก็คือติดต่อทางญาติบ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโทรไปกับพยายามให้ข้อมูลเด้อที่ตรงนะครับแล้วก็เป็นต้นเบอร์โทรกลับนะครับวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับบอกสู่พี่น้องฟังแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับอย่างท่านประดิษฐ์นาอุดมนะครับเป็นผู้ซ้อยนะครับหรือว่าผู้ช่วยล่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเฮานะครับขอเพลงมาหนุ่มสกลหักสาวเชียงใหม่ผมเปิดเมื่อวันเสาร์ให้ฟังแล้วนะครับยังเหลือเพลงหนุ่มสกลหักสาวอุดรนะครับตั้งคิวเพลงไว้แล้วของเบาต้อมนะครับราชันลุงอรุณนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้เบาต้อมราชันลุงอรุณนี่นามสกุลเก่าคือต้อมราชันนาอุดมนะครับเป็นลูกหลานแต่บ้านแต่แห่เฮานี่ใส่แห่ก็ฟังอยู่ใต้บันไดบ้านแต่แห่เฮานี่ล่ะอยู่เฮือนลาวล่ะนะครับแถวหมู่1ชุมชนกลางใต้นะครับรอยต่อครับชุมชนท่าสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนพี่น้องได้ฟังเพลงนะครับอีก2ผลงานเพลงส่วนเพลงเก็บตะวันนะครับของอิทธิพลังกูลผมได้รับการแนะนำมาจากแมนโนนสำราญนะครับฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุสุคนหน้าไม้พร้อมเลิกฟังนำกันเพราะฉะนั้นฟังกับ2ผลงานเพลงในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับ

ก้นหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-9500

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

0: คอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห้งปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง 1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203
1: ตึกนี้สูงใหญ่มือไผ่ให้เราสร้าง
2: ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รัง

รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

แล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำ PVC สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรด A จำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน

อ่างทองเฮ้งเฮ้งเยาวราชสาขาพาแร่ศูนย์ร่วมทองคำคุณภาพจากกรุงเทพซื้อขายแลกเปลี่ยนทองแท้จากเยาวราชเปอร์เซ็นต์ก็สูงสูงพี่น้องอยากซื้อทองก็ได้ทองคำคุณภาพเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงอยากขายทองก็ได้ราคาดีดีอยากเปลี่ยนทองก็มีทองคำคุณภาพดีสวยงามหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกราคาก็ถือมีของแจกของแถมก็หลายหลายมามองเดียวครบจบเรื่องทองคำที่พี่น้องไว้วางใจได้นั่นคือห้างทองเฮ้งเฮ้งเยาวราชสาขาทาแร่เด้อพี่น้องโทร0894543955 081 94

นะครับผ่านไปครับพี่น้องเอ๋ยแบ่งครึ่งซื้อเพลงกันออกแนวสไตล์ดนตรีแรปๆแบบๆแน่เนาะเบาอาทินันน้อยนะครับดาวเหนือครับเป็นผู้ร้องผู้รำเป็นดนตรีร่วมสมัยว่าเสียงแคนนะครับโอแกนแน่นะครับเป็นการที่ร่วมด้วยช่วยกันในการร้องเพลงแบ่งครึ่งเพิ่นเว้าโอ้ยวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงยังบ่ลืมกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกบ้านนี่เอ้ยหนุ่มเนื้อนามเอ้ยเจ้าก็สรรหาเพลงม่วนๆนะครับคลายเครียดเนาะเจ้าก็ได้เนาะนะครับมาให้คู่ขาได้เปิดสู่ฟังเพื่อพี่น้องจะได้มีความสุขความบันเทิงนะครับในการรับฟังรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงโดยห้างร้านค้าต่างๆที่เปิดสปอร์ตไปแล้วยังบ่ทันได้เปิดสปอร์ตให้เว้าเอาอันนี้ก็ได้นะครับก็คือทาง The Nature นะครับบริการห้องพักพร้อมกับตลาดรถออทานิคของเสียออสนะครับอยู่บ้านหนองบ่อทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบ่ได้รับซื้อขายเลขเปลี่ยนเฉพาะรถยนต์ไหนยังให้เช่ารถยนต์พร้อมไปเสียออสเสียใหญ่ใจสปอร์ตนี่เปิดใจใครมาจากทางใกล้และไกลอยากเช่ารถก็ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตลาดรถออทานิคเด้อหรือว่าเดอะเนเจอร์บริการห้องเช่ากับใกล้ๆกับอู่วอรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4หนองบ่อทองนี่ครับง่ายๆคือยังเกี่ยวกับโรงงานที่บุญชัยคอนกรีตของคุณหมอพูนซักบุดีร่วงนี่ครับนะครับเพลงก็มีแต่เพลงม่วนๆนะครับเวลาชั่วโมงแรกกับ 10:50 นาทีพอดีกับพี่น้องเลยนะครับเมื่อวานในวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ทางคริสตชนก็สิไปวัดไปว่ากันเนาะอย่างวัดใหญ่วันแต่แห่กัน 6:00 น.ก็มีซา1 8:00 น.ก็มีซาที่2 10:30 น.มีซาที่3และ20:00 น.มีซาที่4นะครับแล้วก็มีวัดที่อยู่ในตำบลทะเลก็มีวัดมะกาลิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองนะครับวัดภูเขากาเมวัดป่าพนาวันและก็อารามกพุชินบ้านเอ็นฟาติมาและศูนย์พระมหาไทยนะครับที่ติดนะครับก็หนองหานนะครับที่เนมเห็นดอนสวรรค์และก็โรงพยาบาลสกลนครเฮาเพราะฉะนั้นก็สะดวกมองไหนพี่น้องก็ไปพบพระนะครับไปเข้าวัดเข้าว่านะครับนี่คือความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวตำบลทะเลของแท้เฮานะครับเมื่อวานนี้นะครับกับกิจกรรมอบรมสัมมนาชีวิตครอบครัวนะครับขั้นที่1เขตกลางรุ่นที่192โอกาสฉลองปีครอบครัวนะครับ28-30สิงหาคมนะครับสรุปจำนวนที่คู่แต่งงานได้นะครับเข้าอบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนะครับทั้งหมด13คู่ครับพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น16คู่แต่ว่าพอฮอดมือมาก็มีบางคู่ก็เจ็บไข้ได้หนาวอย่างโควิดนี่ก็ยังอยู่ใกล้ตัวเฮาอยู่ได้แต่เฮาบ่ได้ใส่ใจเพราะยังมีทางแพทย์ทางหมอแล้วก็มียารักษาได้ถ้ามีอาการนะครับคันเนื้อคันตัวมีการไอมีน้ำมูกมื้อนี้คือไข้เฮานี่ล่ะแต่เฮาก็สามารถกินยาฟ้าทลายโจรยาพารากินสังเกตอาการเบิ่งนะครับแล้วกินน้ำอุ่นสังเกตอาการเบิ่งจัก 2-3 มื้อทบดีขึ้นก็ไปพบแพทย์นะครับด้วยพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโควิดนี่ก็ยังอยู่นำเฮาอยู่ได้แต่เฮาบ่ได้ใส่ใจไงนะครับเพราะเฮาผ่านจุดที่มันวิกฤตมาแล้วนะครับถึงเทื่อ2เทื่อแต่ว่ายังอยู่อยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเว้าสู่พี่น้องฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่แต่งงานกับบ่ได้ที่ลงทะเบียนแล้วก็บ่ได้มาก็สาเหตุคือบ่สบายแหละนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหึมๆนะครับก็เฮ็ดให้มีเชื้อโรคเชื้อรามาจากน้ำดินบ่นี่มานำอากาศบ่นี่นะเป็นต้นเด็กน้อยวัยแรกเกิดบ่นี่นะครับอย่างโรงเรียนอนุบาลหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่เป็นต้นนี่นะครับรุ่นต่อแต่นี่นะครับแล้วก็รุ่นที่เรียนรู้หวานนะครับที่ยังไม่มีภูมิต้านทานก็จะมีอาการนะครับเป็นตุ่มแล้วก็ผื่นแล้วก็มีอาการเป็นวัดผู้ปกครองก็ต้องได้ใส่ใจในการเบิ่งแยงนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับหรือว่าเบิ่งแล้วยังบ่ดีขึ้นก็ต้องไปพบหมอพบแพทย์เข้าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลกันนะครับเนาะก็ขอนะครับเว้าสู่พี่น้องฟังเด้อนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อยู่นะครับ
ให้กำลังใจวอชเป็นพี่เลี้ยงรุ่นพี่เนาะของกลุ่มชีวิตครอบครัวนะครับที่ปีนี้ตกมาทางมิสังทะเลหนองแสงเป็นเจ้าภาพก็คือทางทะเลนะครับของเฮาปีหน้านี่ไปหนองแสงไหนปีฮื้อเราไปพุ่นหนองบัวหนองห้างพุ่นละทางคำตะก้าพุ่นละเพราะฉะนั้นสิหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ละปีแต่ละปีจังสิมาครบรอบถึงทะเลเฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงมิสังทะเลของเฮาคือเมื่อวานนี้นะครับในการสัมมนานะครับชีวิตครอบครัวนะครับรุ่นที่192นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานรุ่นพี่กับโป้นะครับได้นำอาหารข้าวหวานปัจจัยนะครับไปร่วมสมทบนะครับให้กับทางนะครับศูนย์ของพัฒนามิสังทะเลหนองแสงนะครับในการอบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวอยู่ศาลาปิติมหากรุณนะครับเพราะฉะนั้นกับทางคุณพ่อสลันว่องไวผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสังทะเลหนองแสงก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องสุขุสุคนเด้อเป็นต้นท่านนายกเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่ที่ได้บริจาคทางปัจจัยและก็ได้นะครับผิดนำเสื้อให้กับวิทยากรและก็คู่แต่งงานนะครับได้ใส่กันนะครับเพื่อมีสัญลักษณ์พระรูปแม่พระพระรูปครอบครัวนะครับแล้วก็มีเสื้อใส่ว่าสังคมดีครอบครัวดีนะครับเป็นท่านได้พี่น้องเอ้ยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ยังได้ให้กำลังใจให้กับคู่แต่งงานได้มอบปัจจัยใส่ซองให้ครอบครัวคู่แต่งงานนะครับที่ได้มานะครับร่วมอบรมกันพร้อมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางนายกเจริญนะครับได้ให้กำลังใจนะครับ10:55 นครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเปิดเพลงเพลงนี้จบก่อนสิตัดเข้านะครับต้นชั่วโมงนะครับของทางวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับผมสิปล่อยเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามาฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะครับของพี่เสด็จนะครับเพลงนี้4:24นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะเปิดเพลงนี้นะครับเพื่อจะได้ตัดเข้าต้นชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็มาพบพ่อกันในชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อนำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

ผ่านไปนะครับพี่น้องอีก2เพลงม่วนๆครับพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่เพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับอย่างเพลงยายสานะครับไอ้ห้อยนะครับขอเอาไว้ฝากให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นต้นในชุมชนนะครับในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ทั้ง15ชุมชนพร้อมกับพี่น้องในหมู่บ้านนะครับตำบลท่าแร่ของแต่ฮอพร้อมเด้อแล้วก็พี่น้องทางใกล้แล้วก็ไกลที่อยู่แล้วก็ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับที่ฟังรายการนะครับจากไอ้ห้อยส่งลงเป็นพิเศษก็คือนะครับ4แยกนะครับแถวเฮือนไอ้ห้อยอยู่ล่ะชุมชนพงฟูเนาะทะเลเหนือสามีสัมพันธ์นะครับฝากให้ได้ฟังนำกันมีเพลงที่ผมเปิดไปครับเพลงชู่โอ้ยเพลงนี้พี่น้องขอไว้หึงล่ะนะครับก็ได้ท่วงติงเข้ามาปวดให้ฟังนี่เด้อบ่ได้มีเวลาโทรมาฟังอยู่เป็นประจำนะครับขอบคุณหลายเด้อนะครับพี่น้องนะครับที่ขอเพลงมาเพิ่นสงวนนามให้ออกซื้อออกเสียงก็ได้โอ้พลังเงียบเนาะนะครับพี่น้องแต่เฮาก็ได้เอานะครับยายนี่ผัวเขาผู้เฒ่าค่อยเด้อฝากให้ป้าอึ้งโอ้นะครับแล้วก็เขาตะเจ้ยทางชุมชนสามัคคีหมู่ที่3ทางเทิงผู้บ่ใกล้สิแล้วล่ะบ่ตะเจ้ยท่านแม่พระเพราะว่าท่านแม่พระนะครับฟาติมาที่พี่น้องเอาพระรูปฟาติมาไปตั้งแล้วก็สวดแม่พระนะครับหรือว่ามิซาบ่สิเป็นเดือนตุลาคมนะครับฉลองวัดนะครับวันสําคัญสําคัญพี่น้องสิไปเฮ็ดมิซาให้กับทางชุมชนสามัคคีในหมู่3นะได้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะก็เป็นความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้มีประชุมแล้วก็ได้มีมติได้ออกไปแผ่ปัจจัยพี่น้องในชุมชนนะครับใกล้ใกล้เคียงครับจะได้เงินมาก้อนนึงเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงท่านพระรูปแม่พระฟาติมาอยู่ชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3นะครับโดยการนำของท่านเกียงไกรว่างป้องนะครับท่านกำนันตำบลท่าแร่และท่านผู้ซ้อยเอกเนาะแน่ผู้ซ้อยป้อมแน่และกับบรรดาประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนตลอดจนพี่น้องอยู่ในชุมชนได้ออกแผ่ปัจจัยได้ทุนมาก้อนนึงกำลังปรับปรุงกำลังปรับปรุงนะครับท่านแม่พระหลังจากที่ท่านแม่พระเอียงเอียงองศาเอียงไปทางด้านทิศตะวันตกเนาะเอาก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องไทยชุมชนนะครับสามัคคีหมู่ที่3ที่เฮาก็ได้นะครับฝากให้สาวต้อมนะครับสาวอิวนำเด้อแล้วก็ทางสาวกุ้งนำแน่แล้วก็ FC FC คุณนั่นก็อธิสิทธิ์บ่อนุชิตคุณอนุชิตนะครับนะครับฟังอยู่เป็นประจำนะครับก็เป็นผู้ได้โอกาสนะครับที่ขึ้นวินแชร์ตลอดแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้ฟังวิทยุนะครับทางคลื่นมิสังทะเลนองแสงของเทาในช่วงทุกช่วงเป็นต้นในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงพร้อมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นะครับให้เกียรติรับฟังนะครับเนาะผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาครับจากท่านผู้ใหญ่ประสบว่องไวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ทะเลสามัคคี

ะครับเข้าประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนะครับสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวนะครับลงมือปฏิบัตินะครับก็ถือว่าเป็นการนำสินค้า GL นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ความเป็นมาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมนะครับเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวนะครับลงมือปฏิบัตินะครับก็จะเป็นจัดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบสร้างสรรค์โดยเน้นนะครับการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนนะครับร่วมในการเรียนรู้นะครับสัมผัสชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตนะครับและลงมือปฏิบัติจริงกับภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นเพื่อสร้างนะครับประสบการณ์ที่มีนะครับค่าเพิ่มรายได้ให้แก่นะครับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมนะครับงานและกิจกรรมนะครับการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและการจัดนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือรูปแบบนะครับการท่องเที่ยวที่บริการจัดการโดยคนในชุมชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้อนุรักษ์ธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพร้อมนะครับทั้งกระจายรายได้และความเป็นเจ้าของนะครับให้แก่คนในชุมชนอย่างแท้จริงพบกับ10ผลิตภัณฑ์เช่นนะครับของชุมชนดาวคริสต์มาสยาเกยหรือว่าอาหารท้องถิ่นนะครับ3ตะกร้าพลาสติก4เสื้อก๊กหรือว่าตั้มสาธละ5ผลิตภัณฑ์จากนะครับหลอดพลาสติกมูนี่นะครับ6เข้าโยยหรือว่าปากหม้อละนะครับ7เข้าเกียบงาหรือว่าข้าวโป่งนะครับ8นะครับลูกประกบนะครับ9บงไตหรือว่าข้าวต้มมัดหมูหละข้าวต้มหมูหละพี่น้องเอ๋ย10ของที่ระลึกพวงกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับฐานรากนะครับผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กำหนดการจัดงานวันที่4กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปพิธีนะครับเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 18:00 นสถานที่บริเวณท่าเรือหมู่ที่1บ้านทะเลตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเลยขอบอกข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับทางท่านผู้ใหญ่ประสบว่องไวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ทะเลสามัคคีนะครับก็หมายความว่าวันศุกร์ที่4กันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปจะมีพิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการเวลา 18:00 นหรือ 18:00 นแรงนะครับที่บริเวณท่าเรือหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องก็ขอเชิญชวนนะครับรู้สึกว่ามื้อนั้นจะมี2กิจกรรมนะครับก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกครับท่านผู้ใหญ่ประสบว่องไวนะครับโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลนะครับกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการป้องกันการนะครับทุจริตนะครับความเป็นมานะครับโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลนะครับกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนะครับปุ๊กนะครับนะครับจิตสำนึกนะครับการป้องกันนะครับการทุจริตนะครับ
จัดขึ้นตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและการนะครับประพฤติมิชอบของหมู่บ้านเพื่อสร้างนะครับตามตระหนักรู้ปลูกฝังนะครับค่านะครับในความชื่อซื่อสัตย์นะครับของความสุจริตและการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนนะครับร่วมในการเฝ้าระวังและต่อต้านนะครับการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนโปร่งใสและยั่งยืนนะครับสิ่งที่ต้องการคือสร้างความกระนักนะครับและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมมือกับการป้องกันนะครับและต่อต้านการทุจริตนะครับในระดับชุมชนนะครับเพื่อส่งเสริมให้มีการนะครับมีความส่วนร่วมนะครับของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนนะครับธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างความสามัคคีและส่งเสริมนะครับความมั่นคงทางอาหารควบคุมคู่ไปกับการรณรงค์นะครับต่อต้านนะครับคอร์รัปชันนะครับกำหนดการนะครับและพิธีกรรมนะครับวันที่กำหนดการนะครับก็คือวันที่4กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 16:00 นเริ่มปล่อยขบวนเดินรณรงค์การทุจริตนะครับเส้นทางจุดเริ่มต้นจากถนนคู่ขนานนิตโยบริเวณหน้าเซเว่นตลาดเก่าท่าแร่นะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเฟื่องฟูนะครับและสิ้นสุดขบวนที่บริเวณท่าเรือหมู่ที่1บ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองสกลนครเวลา 16:30 นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับด้านการทุจริตนะครับต่อด้วยกิจกรรมนะครับปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางนะครับอาหารให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มี2โครงการเด้อพี่น้องเด้อในวันที่4วันศุกร์ที่ฮอดนี่ครับพี่น้องเอ้ยศุกร์ที่4กันยายนพ.ศ. 2569ครับผู้ให้ประชาสัมพันธ์คือนายประสบวงไวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ท่าแร่พัฒนานะครับมีข่าวสารนะครับที่ได้แจ้งมาขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อท่านผู้ใหญ่ประสบวงไวเด้อนะครับมีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับจากสาวกุ้งนะครับ อยากฟังเพลงนะครับใต้นะครับแสงนีออนของแล้วก็นาวแสงนีออนบ่แม่เนี่ยข้อของสาวเต่าอุทัยเนาะนาวแสงนีออนนะครับชื่อเพลงเนาะใต้แสงนีออนนี่มันมีของเสถียรของไม้นะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเอาของใต้อุทัยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่น้องใต้แสงนีออนอ๋อของสาวตะกะแตนนะครับเนาะตะกะแตนน่าร้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณขอมานะครับเราจัดให้นะครับ

นานเป็นใดๆผูกเมียมาด้วยการได้การได้การครับพี่น้องเอ้ยโอ้นะครับ FC ปิ๊กครับพี่น้องเอ้ยขอเขามาแล้วก็ท้วงติงเขามาลืมเพลงสันละบ่พ่อน่ะบ่ลืมแล้วครับเด้อนะครับเพราะว่ามื้อนี้วันจันทร์นะครับแฟนเพลงแนะนำเพลงเขามานะครับนะครับหลายๆช่องทางนะครับอย่างสาวอิ๋วนะครับผมทักไลน์ไปนะครับขอแพ้ครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับข้อความถามว่าเป็นไหนเนาะแท่นไม่พะแล้วเราบอกแล้วล่ะค่ะเราดีใจนำเด้อนะครับหมายความว่าแท่นไม่พะนะครับพระรูปนะครับของแม่พระฟาติมานะครับท่าแร่นะครับแล้วแล้วเนาะหลังจากที่ได้ปับปุ๋งนะครับบุรณะเหตุเงินใหม่ให้แม่พระอะไรหลังจากที่เอียงย้อนยังท่าแรกก็มีการเทศบาลท่าแรกก็มีการพัฒนานะครับในเรื่องของวัตถุนะครับเหตุร่องน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำคอสอรอนะครับบริเวณท่านแม่พระอะไรก็สาเหตุก็คือท่านแม่พระก็เลยสุดนะครับค่อยๆสุดค่อยๆสุดลงสุดลงสุดลงเอียงก็เลยพี่น้องไปร่วมมิซาในกิจกรรมวันฉลองวัดบอกกิจกรรมแห่แม่พระขอพระสวดแม่พระเดือนตุลานี่ก็มีกิจกรรมแล้วนี่เนาะ15ชุมชนนี่นะครับแล้วก็ในหมู่บ้านของพ่อมนะครับเพื่อเป็นการเตรียมที่เตรียมใจในเรื่องของสวดแม่พระและก็จะต่อเนื่องด้วยฉลองน้ำบุญทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมิซานะครับนะครับอิบุกินะครับมือข้างหน้านี้เดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดีใจนำเด้อแล้วแหละแล้วก็ขอเพลงสาวหมอลำของดาวบันดอนจ้าเราเดี๋ยวเรียนเรื่องให้ฟังเด้อนะครับเดี๋ยวเรียนให้ฟังนะครับข้อความเพลงจากยายตุ๊บ่ลืมเด้อนี่เด้อพุ่นขอมามือวันเสาร์ที่29ที่ผ่านมาขอเพลงคิดฮอดคืนแห่ดาวของต้อมราชันรุ่งอรุณนะครับฝากให้พี่น้องในชุมชนในสวหละนะครับกลุ่มสวฮะบ่ได้ขอถ้าฟังอย่างเดียวพุ่นว่าโอ้ยพลังเงียบเนาะเขาใหญ่เหี้ยมูนี่เขาเอ้ยที่มูน่ะเขาเอ้ยเตาะนะครับหลายผู้หลายคนที่อยู่ในกลุ่มที่เข้มแข็งในชุมชนขอบคุณพี่น้องไทยถามหาวิทยุมดและเด้อวิทยุฮะเด้อถ้ารถใหม่นะครับเพราะหยังมิกซังขายบ่แพงครับ150บาทยี่ห้อทานินใช้ได้ทั้งไฟฟ้าทั้งท่านสองระบบถามว่าเสียงดังอยู่บ่อย่าเปิดดังหลายเดี๋ยวผู้พ้นบ่นิยมฟังสิรำคาญ โอ้ยถามหาส่วนครีมนวดนะครับสมุนไพรพระพึ่งฮะล่ะมดละล็อตนี่มื้อเช้าผมไปส่งให้กับป้านีเนาะอยู่ชุมชนถ้าสะอาดไปซองเที่ยวไปเที่ยวแรกไปห้องใส่ผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นแล่นออกมาต้อนรับมันไผมา3โตป๊อถมมาแล่นมาต้อนรับเจ้าของเฮือนอยู่ใส่จักอยู่ใส่ผู้ดีข้างบ้านเจ้ามาหยังสอทอมาส่งครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งครับโอ้เราอยู่ข้างในได้แม่นบ่หรือเราไปเมื่อนาบ่อลาวะหรือไปวัดบ่อลาวะเจ้ามาส่งไผมาส่งกันคิมนวดนะครับให้แฟนเพลงนี่ล่ะนะครับเลยลบไม่ลบสองต้องขอบคุณทั้งสาวต้อยขอให้พ้นเด้อผ้าไปเอิ้นเล่าลืมอย่างลืมคุณสวาดบ่ว่ามีคนมาห้องหมายว่าสาวต้อยเสียงดังแน่เนาะเราออกมาแล้วว่าโอ้สาวต้อยถามว่าเจ้าสั่งยังหรือบ่เจ้าสั่งเงินครีมนวดยังหรือบ่สั่งตะขี้อันยาม่องเนาะฮะยาขี้ผึ้งยาม่องฮะล่ะ
สั่งกับไผเราเห็นหน้าโอ้สั่งกับไทเฮือนสอทอนี่ล่ะโอ้ขิมนวดพัดพึงวันนี้บอกอันนี้ละอันนี้ละราวะก็เลยซ้ำซะละขวดสุดท้ายเอามางวดเมื่อกี้นี่สองโหลหมดแหละงวดก่อนก็สองโหลงวดก่อนอีกสองโหลทั้งหมดหกโหลหมดแหละผมก็เลยว่าถ้าจะน้อยเด้อผู้ใดอยากได้เพราะสาวต้อยก็อยากได้บาทนี้บาทแล้วเราแฟนเพลงเราได้ยินทั้งเทิงผู้ทั้งชุมชนทางท่าสะอาดละแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาเราหมดยังสมุนไพรพับพึ่งอ่ะหมดแล้วครับมาเมื่อใดผมก็ว่าว่าถ้ามาผมจะบอกบอกแล้วบ่ายสามนี่สันไปหับลูกจากโรงเรียนเชียงวันสันจะไปเอาอยู่เฮือนได้ก็ลองเบิ่งเด้อแต่หักบอกไว้ก่อนนะครับว่าว่ามื่นเด้อนะครับจากชิมาฮอดนะครับทีมนวดช่วงบ่ายพุ่นละฮอดเถอะเด้อนะครับผมสั่งมาเลย4โหลครับเอามาไว้ให้พี่น้องถ้าอยากได้ครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งน่ะ50บาทกับปุ๊กนึงบ่ได้แพงครับพี่น้องเอ้ยถามว่าผมได้หยังก็ได้พี่ได้น้องแต่เฮานี่แหละผู้ใช้แล้วรถโอ้ใครขึ้นเพิ่นเว้าเพิ่นเปิดใจกับผมมานะผมก็รับฟังเป็นได้ได้ใช้ละมันใครได้ก็ดีขึ้นบรรเทาอาการปวดมันเป็นยาบรรเทาครีมนวดเวลาเฮาปวดเฮาทาตามบริเวณที่เฮาปวดทั้งละเอ็นมันตึงบ่หรือว่าหัวเข่ามันลั่นตุบตับตุบตับหมู่นี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยหมู่น่ะบางคนก็ไปเรียกมาหลายก็ย่อน้ําก็ปวดอ่ะเนาะอย่าว่าแต่ผู้หนุ่มผู้แพลวได้ผู้บ่าวผู้แพลวได้นะครับอย่าไปโทษแต่ผู้เฒ่าได้เป็นหมดไว้ใดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอบบุญขอบคุณพี่น้องไทยอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งเด้อของหนุ่มน้อยผู้ไทยเป็นครีมสมุนไพรวิสาหกิจของพี่น้องทางชุมชนนาโพนะครับซึ่งผลิตจากว่านคนนี่นะครับสมุนไพรเปิ้นถ่ายฮอดกกว่านบ่ได้มาผู้สกัดมาเป็นครีมนวดนี่นะครับแบบยังก็เจลนี่นะทานี่ก็มีได้120บ่ได้แบบสเปรย์ล่ะเพิ่นเซาผลิตแล้วเพราะมันระเหยทางบ่ใช้น่ะมันถ้าเปิดปุ๊บมันสิจะกระเหยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็แนะนำลูกค้าอยู่ได้ลูกค้าว่าโอ้ก็เข้าใจเนาะเศรษฐกิจแบบนี้กำลังในเรื่องของปัจจัยนะกำลังเงินนะพี่น้องบางคนเดือดขายปลาสกอเดือดจะสิสร้างเดือดบ่เป็นอย่างพี่น้องเลยนะครับเอาก็ว่าสู่พี่น้องฟังเด้อมืดเด้อจะสิมาฮอดเถอะเด้อผมเอามา4โลเลยครับมาสำรองไว้อยู่เฮือนนั่นล่ะถ้าอยู่ในบริเวณบ้านแท้นี่ผมส่งถ้าต่างหมู่บ้านต้องขออภัยครับมาซื้ออยู่เฮือนเด้อหรือมาอยู่ทางสถานีวิทยุนี่อยู่ศูนย์มิสังเวลาผมมาจัดรายการจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์จะมาได้ไปเฮือนพุ่นละวันอาทิตย์หยุดนักจัดรายการนะเด้อนะครับบุญยุติทางมิสังอะไรจะมีคณะสงฆ์คณะซิเตอร์นะครับนะครับมาเทศสอนแล้วกับสำหรับกับเพลงนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าสู่พี่น้องฟังประมาณนี้นะครับมาฟังเพลงต่อครับพี่น้องก็ทักเข้ามาเดี๋ยวขอเบิ่งไลน์นี้ก่อนเดี๋ยวยิงติววัดป่านั่นยิงติววัดป่าว่าไอ้ต้อยขอเพลงแน่ดอกจำปาแน่จ้ามอบลงทางด้านข้ายายสมเด้อมองหาแยกคำว่าแม่นฟังตอนนี้ได้เพื่อนเอาเพลงที่สองเนาะเพลงที่สองเนาะดอกจำปาเนาะต่อจากเพลงอันกินฮอดขึ้นแห่ดาวของเบาต้อมราชันลุงอรุณเนาะโดยยายตุ๊ขอเข้ามาฝากไปลงทางบ้านวนาสามัคคีไปให้ยายโลแน่แล้วก็ฝากให้อันป้าอึ้งทางบ้านป้าพนาวันนำเด้อและกับเขาป้าต้อยหมู่สามแน่และอีกหลายผู้หลายคนที่บ่ได้เอ่ยนามเป็นต้นสวในชุมชนตำบลทะเลล่ะ ถ้าฟังอย่างเดียวผมว่าโอ้ยเอาละให้ฟังนำแน่เราเห็นว่าก็ได้เนาะ นะครับมาฟังครับพี่น้องเอ้ยคิดฮอดขึ้นแห่ดาวครับ

ฟังตอนนี้เด้อพุ่นเนาะบ่ได้ฟังมื้ออื่นใดพุ่นเนาะโอ้ยเนาะเพลงก็ม่วนเนาะดอกจำปาเนาะยายสมฟังอยู่บ่อยู่หม่องร้านค้าเมื่อต้นเดือนก่อนไปถามเราว่าว่าฮู้จักเฮือนผู้นั้นผู้นี้อยู่บ่จะมาหยังมาส่งวิทยุไปส่องเที่ยวแล้วเราทำความสะอาดอยู่หลังเฮือนแล้วพบเจ้าตัวพอดีทางเพื่อนบ้านก็เลยฝากไว้กับสันก็ได้แต่สันฝากวิทยุฟังให้เล่าแล้วว่าเพื่อนบ้านก็จบขนาดเนาะสาวเอลสาวเอลเราก็ได้จบขนาดนะครับฝากเพลงนี่ลงอยู่ม่องสักดิษเสื้อผ้านำเด้ออยู่หมู่5บ้านป่าพนาวันหั่นล่ะพี่น้องนะครับเคยไปอยู่น้ำวัดน้ำวาเป็นแม่บ้านเนาะจนอายุ50ปีจังกลับคืนถิ่นนะครับมารับจ้างรับบ่ายเปิดร้านซักรีดนะครับสาวนวลก็ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยเฮาสุขุทุกคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตในเรื่องเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะหลากหลายอาชีพนะครับ11:50 นาทีแล้วโอ้ยเดี๋ยวๆๆบ่งเพลงกบาลนี่คิดฮอดขึ้นแฮดาวก็คิดฮอดไปแล้วหักสาวมอลำโอ้ยท่านไม่พาแล้วแหละเอาเปิดเพลงฉลองบาทนี่เนาะสาวอิวเนาะเขาสาวต้อมเนาะแล้วก็ทางผู้ช่วยเอกแน่ผู้ช่วยต้อมแน่แล้วก็เป็นต้นทางทั้งกำนันนะครับเกียงไกรว่างป้องกำนันผู้ใหญ่บ้านของไทยเฮาพร้อมแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะครับหมู่3ไทยเฮานะครับฟังน้ำกันเด้อหักสาวมอลำของดาวบดอนนะครับฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เป็นเพลงที่นะครับชื่นชอบพี่น้องนะครับที่นะครับฟัง

หมักสะลูกคอเรานี่แหละผลึกแล้วเนาะสาวอิ๋วนะครับแล้วก็สาวต้อมอืมฮะดีใจนําเด้อท่านนายพระแล้วนะครับเมื่อกี้นี่หลังไมค์สาวจุ๊บแจงโทรมาเออกระท่อมสาวมื่นโอ้ยเนาะกระท่อมหลังใดเด้อเนาะคือสาวคือมื่นเนาะกับทางบ่สะดวกทางลูกลังหั่นล่ะฝากลงบ้านสวนคือเก่าแล้วก็มอบให้มีรักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่นะครับ11:54ครับพี่น้องผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวนะครับกำหนดนะครับพิธีมิซานะครับหน้าศพประปงศพของอาจารย์บรรทมโสรินนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เคยสอนอยู่โรงเรียนท่าแร่วิทยาอาจารย์เกิดวันที่26 ตุลาคม 2485มรณะนะครับหรือเสียชีวิตละวันที่30 สิงหาคม 2569รวมอายุได้84 ปีนะครับจะมีพิธีนะครับสวดภาวนานะครับหน้าศพในวันที่30-31 สิงหาคม พ.ศ. 2569เวลา19 นาฬิกาอยู่ศาลาปิติมหาการุณนะครับจะมีพิธีมิซาหน้าศพในวันอังคารที่1 กันยายน พ.ศ. 2569ที่ศาลาปิติมหาการุณวัดทะเลนะครับและวันพุธที่2 กันยายน พ.ศ. 2569พิธีมิซาปลงศพเวลา14 นาฬิกาที่อาสนวิหารอัครเทวดามิแคลทะเลลูกสาวลูกชายหลานญาติพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกำหนดดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูหรือว่าอาจารย์นะครับบรรทมนะครับโสรินีเป็นผู้เสียชีวิตลำดับที่72 คนในปีนี้ครับพี่น้องเอ้ยว่าบ้านตะแห่นี่ประชากร 6,000 กว่าในเทศบาลบ้านตะแห่เฮาเทศบาลเมืองทอง 5,000 กว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางทีมงาน 104.50 ทีมงานของมิสซังทะเลหนองแสง 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระและสร้างสรรค์บันเทิงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของอาจารย์นะครับบรรทมนะครับโสรินนะครับหรือครูบรรทมนะครับด้วยนะครับเอาละเวลาหมดครับพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่4 นาทีก็ฝากน้ำมันเองครับผู้ให้การสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่สิเป็นอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่อู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองวรวุฒิลงศพนะครับบ้านท่าแร่อยู่ชุมชนเฟื่องฟูนะครับบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางหลวงมอไฟคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการร้านท่าแร่ยานยนต์และท่าแร่คาแคร์อยู่ติดกับอู่ช่างเอกนะครับอู่ลงกึ่งนันทพงศ์การช่างนะครับอยู่บ้านหนองบัวทองหมู่ที่4ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครยังเชื่อมกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษานะครับอู่ลงกึ่งนันทพงศ์การช่างนะครับหลังท่าแร่หลับสร้างบ้านห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่และจังหวัดอุดรโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการเต้นอำนวยทรัพย์นะครับสาขาสกลห้างโฮงอากาศอำนวยนะครับพังโคนและบ้านพระโคท่าแร่เฮานะครับโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีเป็นผู้บริหารจัดการเป็นบอสใหญ่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเนาะร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทซิตบ้านท่าแร่พร้อมว่าจะเป็นในเรื่องเดอะเนเจอร์บริการห้องพักและตลาดรถนะครับออทานิตโดยเซออสออทานิตเป็นผู้บริหารจัดการนะครับเวลาหมดเวลาครับขอรับพระเจ้าขอเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปเพลงข้างคาไว้ก็มีหลายๆเพลงนะครับกับเพลงนี้กับแม่นเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับฝากเพลงนี้ให้เด้อนะครับสำหรับสาวจุ๊บแจงนะครับกระท่อมสาวมือครับและผมขออำลาพระเจ้าด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นน่ะก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระบิดาเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี
1: ทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมหมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะนำเอาข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสงครอบครัวบันเทิงเชิงสาระพระคุณธรรมสำหรับท่านที่เป็นกำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันจันทร์ครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วล่ะนะฮะสิงหาคมมี31วันวันนี้ก็วันที่31พอดีละ31สิงหาคมพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับลักษณะดินฟ้าอากาศอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศมาถึงฉบับที่9แล้วนะเรื่องมรสุมเข้านะครับในแถวๆบ้านเราเพราะฉะนั้นก็จะนำเอาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะฮะที่จะมาตกในช่วงตั้งแต่วันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ฝนค่อนข้างจะมากจะเยอะอยู่ในระยะนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศเดี๋ยวตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้เช็คมาแล้วล่ะครั้งหนึ่งละแต่ว่าเพื่อความแน่นอนเพราะว่าอาจจะมีประกาศอีกฉบับใหม่นะครับถ้ายังไม่มีประกาศฉบับใหม่มาก็เอาเป็นตามฉบับที่9นะครับสำหรับอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่9ได้ประกาศเอาไว้เดี๋ยวตรวจเช็คยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอดใจนิดนึงมนสกุลทวาปีกำลังเมื่อกี้นี้ดูแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันเปรียบมันเสมือนว่ามีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9โดยประกาศดังกล่าวมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้และมีตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ย้ำว่าบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่มีตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมาบวกกันสองแรงที่มาจากทางเวียดนามอ่าวตังเกียแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ทางฝั่งอันดามันก็จ่ออยู่ก็เลยเข้ามาพร้อมกันและเวลานี้นะครับมาเจอกันกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องคณ ีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปถึงวันที่2กันยายนก็ทางภาคเหนือนั้นตกหนักที่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากสองจังหวัดส่วนตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักที่บึงกาฬและนครพนมตกหนักมากไม่ใช่ตกหนักธรรมดาครับตกหนักมากตกหนักธรรมดานี่แถบสกลนครนะครับอันนี้ตกหนักมากบึงกาฬกับนครพนมนะครับท่านลองจำลองกลุ่มฝนที่มันมาเนี่ยนะมันจะไปตามลำแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สองฝั่งโขงนี่ทั้งลาวไทยและก็กัมพูชาทางนู้นอีกนะครับได้รับผลกระทบฝนตกหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะส่วนสกลนครนะครับอยู่ห่างมาประมาณสัก60

0: กิโลเมตรก็จะมีผลกระทบในลักษณะแบบฝนตกหนักฝนตกหนักไม่ใช่หนักมากเหมือนนครพนมนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกฝนตกหนักจันทบุรีและตราดคนละฝั่งกับประเทศกัมพูชาจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักคราวนี้ตกหนักที่พูดมาเมื่อสักครู่นั้นหนักมากอันนี้ตกหนักภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์คณิตตะวันออกเฉียงเหนือตกหนักที่ควรระวังได้แก่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักภาคกลางก็จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักภาคตะวันออกนครนายกประจินบุรีและระยองนะครับอันนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็เวลานี้นะครับบริเวณสถานีวิทยุคลื่น 104.5 วิทยุมิตรสังทะเลหนองแสงนี่นะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงขึ้นนะครับแล้วก็ท้องฟ้าก็ครึ้มไปครึ้มมาเหมือนฝนจะตกครับเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะมาช่วงไหนยังไม่แน่ใจแต่มันครึ้มไปครึ้มมาอยู่นะฮะเรื่องของฝนคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันเป็นยังไงราคาน้ำมันเช้าวันนี้31สิงหาคม2569อัปเดตราคาน้ำมันสามสิบเอ็ดสิงหาคมจากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาปัจจัยเหล่านี้แหละล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมคำว่าที่เหมาะสมนี่ก็คือช่วงเวลาที่มีประกาศราคาครั้งล่าสุดแล้วนะฮะอันนี้การเติมน้ำการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวสำหรับปั๊มน้ำมันบางจากราคาน้ำมันวันนี้ดีเซล B20 ลิตรละ 33.39 บาทไฮดีเซล S ราคาลิตรละ 38.39 ไฮพรีเมียมดีเซล S ราคา 49.25 ไฮพรีเมียม98ราคา 48.44 บาทต่อลิตรคราวนี้มาแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์ E85S Evo ราคา 28.63 ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 Evo 32.69 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91S Evo ราคา 37.32 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95S Evo ราคา 37.69 ต่อลิตรอันนี้บางจากส่วนปตท.ราคาเหมือนกันตรงกันกับบางจากนะครับส่วนปั๊มเชลปั๊มเชลนี้อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เหตุไฉนถึงได้แตกต่างอาจจะเป็นว่าเขาได้บวกราคาภาษีบำรุงท้องที่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นไปได้ส่วนปั๊มตราดาวปั๊มคานเทคนะครับอันนี้ก็ราคาเดิมเหมือนทุกปั๊มนะฮะอันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟังสรุปคราวนี้สรุปความก็คือราคายังเป็นราคาเหมือนเดิมของเมื่อวานนี้นะฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงราคาตั้งแต่หลายวันมานี่ยังคงเป็นราคาเดิมอยู่นะท่านผู้ฟังคราวนี้มาฟังข่าวอื่นมีข่าวอะไรของจังหวัดสกลนครเห็นเป็นข่าวนะครับโครงการก่อสร้างอาคารศาลปกครองสกลนครรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับเท่าที่เห็นมาแต่ว่าเห็นแต่หัวข้อความรายละเอียดยังไปหายังไม่เจอที่จริงเขามีครบอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามนสกลทวาปีหายังไม่เจอถ้าหาเจอแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะฮะได้ทราบกัน
1: นี่ครับ
0: นะครับมาข่าวอื่นประจำวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเหตุการณ์ที่ทำให้ตื่นตกใจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีหลังมีข้อความขู่ในโอเพ่นแชทขู่โรงเรียนนี่ขู่ไปเรื่อยๆหลายโรงเรียนโอ้มันเอาอย่างกันเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเรื่องจริงนะครับลองมาติดตามข่าวดูในวันที่30สิงหาคม2569คือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีออกประกาศกำหนดแนวทางและการปฏิบัติภายในโรงเรียนสำหรับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คือวันนี้แหละหลังพบข้อความในลักษณะเหมือนเป็นการข่มขู่หรืออะไรประมาณนี้แหละนะฮะโดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Open Chat จนสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจึงกำหนดแนวทางและปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คือวันนี้ดังนี้1โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดแนวทางป้องกันรวมถึงดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. วันจันทร์ที่31คือวันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่จะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดินแดงให้เข้ามาสนับสนุนและดูแลความปลอดภัยทั้งบริเวณโดยรอบและภายในโรงเรียนพร้อมเพิ่มการตรวจตราและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนของข้าราชการครูและของบุคลากรทางการศึกษาข้อ 3. กรณีผู้ปกครองมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้โดยโรงเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและประสานงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อดูแลให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยอย่างเหมาะสมหากนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจะดำเนินการเช็คเวลาเรียนให้ 4. ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่ณสถานศึกษาตามปกติพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียนและงดเข้ามาส่งภายในโรงเรียนส่วนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการเพื่อรักษาความปลอดภัยโรงเรียนจะตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนดำเนินการแลกบัตรบริเวณป้อมยามพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกทั้งนี้โรงเรียนขอให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนใครเนาะสร้างความปั่นป่วนโรงเรียนแล้วโรงเรียนเล่าโรงเรียนนู่นบ้างโรงเรียนนี้บ้างนะครับเอาอย่างกันเฉยๆหรือเปล่านะฮะแล้วคราวนี้ถ้าคิดว่ามันเอาอย่างกันเฉยๆหรอกครูเล่นๆก็ใครจะไปเชื่อได้นะครับเพราะว่าครูเขาก็ห่วงใยนักเรียนเพราะว่ากลัวผู้ปกครองนะครับจะว่าโน่นว่านี่เพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะทางครูก็ต้องเอาความปลอดภัยกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเอาไว้ก่อนตลอดจนเอาความปลอดภัยกับบุคลากรทางการศึกษาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจัดให้มีตำรวจจัดมีการตรวจอะไรต่างๆนี่อย่างนี้แหละจะคิดได้ว่ามันคงพูดเล่นเหมือนกับที่มันเคยพูดตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็เชื่อไม่ได้เกิดมันจริงขึ้นมาเสียหายนะครับส่วนข่าวต่อมาครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าโจรไปบุกปล้น ปล้นทองแล้วก็ปาระเบิด2ลูกลงพื้นคูร้านทองที่อยู่ในห้างนะครับบุคลากรของห้างทองตกใจก็วิ่งหนีคนร้ายฉวยโอกาสคว้าทองไปได้ทองไปเยอะน้ำหนัก70กว่าบาทนะหนักน้ำหนัก70กว่าบาท72บาทน้ำหนักนะครับมูลค่ากว่า 500,000 นะฮะจังเงิน72บาทไม่ใช่ 500,000 ที่เพราะว่าราคาทองอะไรนี่มันสูง5ล้านน่ะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาติดตามอันนี้ตำรวจบุกรวบและจับคาบ้านแล้วโจรปล้นทองปาระเบิดสนั่นห้างดังของอรัญญประเทศติดกับชายแดนกัมพูชาเปิดเผยที่ซ่อนทองของกลางเอาไปซ่อนไว้แล้วคราวนี้ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องนี้ครับจากกรณีมีคนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวร้านทองภายในห้างดังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยคนร้ายสวมหมวกปกปิดใบหน้าและสวมวิกผมเพื่ออำพรางตัวพร้อมใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง4ลูกเปิดทางเข้าก่อเหตุกวาดสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม72บาทมูลค่ากว่า5ล้านบาทแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามที่เป็นข่าวปีข่าวมาเห็นในสื่อมวลชนนั่นแหละล่าสุดครับเมื่อวาน7นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569พันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหัสสถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญญประเทศและก็กองกำลังบูรพาทหารนะและกองกำลังก็และกองกำกับการ2กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเปิดภาพนาทีบุกรวบคาบ้านโจรปล้นทองบุกรวบคาบ้านคาบ้านโจรปล้นทองปาระเบิดสนั่นห้างดังอรัญญประเทศเปิดเผยที่ซ่อนทองของกลางหลังจากได้มาแล้วเอาไปซ่อนนะครับนำตำรวจนำหมายค้นตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภออรัญญประเทศ 4-5 กิโลเมตรโดยประมาณจากการตรวจค้นพบนายอานนท์ขอสงวนนามสกุลเพราะตอนนี้ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่พูดชัดว่าเป็นผู้ต้องหาศาลยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นก็มีการไม่พูดชัดเจนก็เลยเอานายอานนท์เฉยๆขอสงวนนามสกุลอายุ36ปีอยู่ภายในบ้านตำรวจพบภายในบ้านจึงได้ควบคุมตัวไว้สอบสวนเบื้องต้นนายอานนท์ให้การว่าได้นำทองคำที่ได้จากการชิงทรัพย์ไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่บ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศมีคนมาพบเอาไปก่อนหรือยังเนี่ยเดี๋ยวโดนขโมยต่อที่ไปทิ้งไว้แถวๆใกล้ทางรถไฟเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบตามคำให้การ ก่อนพบของกลางจริงถูกทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานพร้อมควบคุมตัวนายอานนท์แล้วก็ของกลางกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแถลงรายละเอียดความคืบหน้าของคดีรวมถึงรายละเอียดของกลางและพฤติกรรมการก่อเหตุในเวลา 14:00 น.วันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศปล้นทองครับปล้นทองโอ้โหเอาไปซึ่งเยอะเลยมีภาพเคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเจ้าหน้าที่ก็สืบติดตามเอาตัวมาดำเนินคดีจนได้อีกสำนักข่าวหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละจับโจรนี่แหละว่ายังไงสำนักข่าวข่าวสดเดี๋ยวเช็คดูเรื่องโจรปล้นทองห้างดังอรัญญประเทศปาระเบิดเปิดทาง4ลูกจากข่าวสดอันนี้30สิงหามีความคืบหน้ากรณีคนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวปล้นร้านทองภายในอำเภอดังภายในห้างดังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วใส่วิกผมอำพรางตัวใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องข้อความเดียวกันนะครับอันนี้ยังไม่เป็นข้อความเพิ่มเติมนะแต่ว่าของคนและสำนักข่าวมุนสกลทวาปีนึกว่าเป็นข้อความเพิ่มเติมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของประกาศอุตุนิยมวิทยาอีกสำนักข่าวหนึ่งแต่ข้อความก็คงจะพอๆกันนะฮะกับข่าวของพยากรณ์อากาศตามที่มนสกลทวาปีเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70พื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์บ่ทางทิศเหนือนี่ทางด้านเหนือภาคเหนือเนี่ย 70% ฝนนะครับตะวันออกเฉียงเหนือ 70 เหมือนกันตกหนักบางแห่งหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่แถวบึงกาฬสกลนครและนครพนมอ้าวสกลนครอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักอยู่นะวันนี้หินมันคึ้มไปคึ้มมาอยู่ไม่ทราบว่าจะตกหรือเปล่านะครับอันนี้สำนักข่าวอีกสำนักข่าวหนึ่งก็ข่าวเดียวกันแต่ความชัดของข่าวนะครับมันก็แตกต่างกันอยู่บ้างคราวนี้มาอีกข่าวเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองพายุเข้านี่แหละนะครับพารามอเตอร์ที่บินมันเหมือนกับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่คนชอบนะพารามอเตอร์เนี่ยบินสุดท้ายแล้วเจอกระแสลมพายุฤดูฝนต้านไม่ไหวพารามอเตอร์ตกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดนะครับ3ลำรอด3ลำตก3ลำนี่เนี่ยรอด2ดับ1 เกิดเหตุสลดพารามอเตอร์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าร่มบินตกลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีจำนวน3ลำตกในเขื่อนครับตกในน้ำเลยแล้วก็มีนักบินสูญหายจำนวน1รายเพื่อนนักบินเผยสาเหตุสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงเปลี่ยนทิศทางบังคับร่มเลยไม่ได้ก่อนตกทั้ง3ลำที่บินไปด้วยกันรอด2ดับ1ใน3ก่อนที่ฝนตกลงมาอย่างหนักกู้ภัยเร่งกู้ร่าง17นาฬิกา10นาทีของวันที่29คือวันเสาร์ที่ผ่านมา29สิงหาคม2569ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมได้รับแจ้งจากนายโยธินมีศิลป์รปภ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าเกิดพารามอเตอร์จำนวน3ลำประสบเหตุร่วงหล่นลงบริเวณหมู่ที่1ตำบลมะนาวหวานบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยพารามอเตอร์หรือเครื่องบินร่มหรือเรียกว่าร่มบินได้ขึ้นบินมาจากฝั่งบ้านท่าริดตำบลมะนาวหวานก่อนพบกับสภาพอากาศแปรปรวนกระแสลมเปลี่ยนทิศทำให้เครื่องตกกระแทกโดย2ลำแรกร่วงริมเขื่อนส่วนลำที่3ร่วงลงบนพื้นดินไอ้ที่ลงพื้นดินนี่ว่างนี่ครับที่เสียชีวิตดิอีกลำร่วงลงบนพื้นดินด้านหลังแนวสันเขื่อนป่าสักโชคดีนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บโอเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลให้มีผู้สูญหายเป็นนักบินชาย1รายโอ้ตกน้ำนั่นนะครับที่หายไปเสียชีวิตอ่ะบนบกนี่ไม่เป็นไรเนี่ยหลังรับแจ้งเหตุทางอำเภอพัฒนานิคมสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำได้ระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา20นาฬิกาโอ้ตกตั้งแต่เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ที่พูดไป17นาฬิกา10นาทีจนกระทั่งเวลา20นาฬิกา2ทุ่มโอ้17นาฬิกาก็บ่าย5โมงไปจนถึง2ทุ่มทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือได้พบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรจำนวน1รายเป็นชายทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายบุญศรีถาเป็นบุญถาถอถอถอฐานสระอาถาเป็นบุญอายุ59ปีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดลำปางแต่มาประกอบอาชีพทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปนายอนันต์แก้ววิเชียรอายุ31ปีกลุ่มเพื่อนร่มบินกล่าวว่าพวกตนนั้นนัดหมายกันมาหลายกลุ่มตนเองมีด้วยกัน3ลำ และได้บินขึ้นที่บ้านท่าริดเมื่อเวลา 16:30 นก่อนบินเล่นกันอยู่สันเขื่อนจู่ๆได้มีลมกันโชกมาอย่างรุนแรงตนเองได้บังคับร่มให้เข้าฟังโดยตกที่ริมเขื่อนอีกลำร่อนไปตกหลังเขื่อนจากนั้นตนเองเห็นร่มบินของพี่บุญศรีร่อนออกไปกลางเขื่อนห่างจากฝั่งประมาณ40เมตรก่อนร่วงกระแทกลงในน้ำพวกตนที่ตกลงริมสันเขื่อนเห็นจึงได้ทิ้งเครื่องเพื่อช่วยเหลือโดยที่พี่บุญศรีได้หลุดจากเครื่องและพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่ง เพียงไม่เกิน10นาทีหรือ10เมตรก็ไม่รู้นะก็หมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตา ก่อนแจ้งรปภให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวซึ่งพวกตนเล่นกีฬาร่มบินมานานเกินกว่า10ปีแต่ครั้งนี้เป็นข่าวเคราะห์เพราะลมกระโชกก่อนที่จะมีพายุฝนเทลงมาอย่างหนัก นี่แหละครับภัยธรรมชาตินะฮะ ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับเขาถึงบอกถึงเตือนให้ระมัดระวังแต่ว่าหลายคนก็มันเหมือนมันจะไม่เป็นอะไรประมาณนี้แหละ เหมือนกับบอกว่าให้งดเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในเวลานี้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็มองแล้วมันไม่มีอะไรนี่ไปแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับรถไม่ใช่รถฝนตกถนนลื่นนะครับรถเวลาวิ่งก็เราก็เคยวิ่งมาตลอดมันไม่นานจะมีอะไรสุดท้ายมันก็มีนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่ามีการเตือนก็ขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับคราวนี้มีข่าวอะไรอีกเพิ่มเติมเนปาลจีนเตือนหายนะอันนี้ก็น่ากลัวนะทางเนปาลนี่นะครับน่ากลัวมากๆเลยแหละเดี๋ยวเช็คดูอีกนะครับเนปาลกับจีนนี่มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าเป็นข้อมูลเดิมหายนะครั้งที่2ทะเลสาบเสียงแตกหวั่นน้ำท่วมซ้ำโอ้เป็นข่าวเดิมนะครับอันนี้ก็นึกว่าเป็นข่าวใหม่มาส่วนอีกข่าวไฟไหม้โหมอาคาร4ชั้นกลางตลาดเจ้าของร้านยังติดอยู่อันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาไหมอันนี้อาคารร้านโชคอนันต์อาคารพาณิชย์4ชั้นกลางตลาด18เมตรเมืองเพชรระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเจ้าของร้านติดอยู่ภายในเพชรบุภายในร้านนะครับกลางเมืองเพชรบุรีเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเร่งเข้าควบคุมเพลิงแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากหลังชั้น2ใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างทั้งสีสเปรย์และทินเนอร์ตรงชั้น2นี่เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังเป็นระยะ ขณะที่เจ้าของร้านวัย55ปีมีรายงานว่ายังติดอยู่ภายในอาคารและยังไม่สามารถติดต่อได้เวลา 5:44 นาทีเมื่อเช้านี้แหละร้อยตำรวจเอกวงพงดีเวียงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีโอ้เหตุเกิดเมื่อเช้านี้นะรับแจ้งเหตุว่าเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้นซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านโชคอนันต์ภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกโชคชัยเนียนเซนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีทราบก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเพชรบุรีหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงและอาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมระงับเหตุที่เกิดเหตุพบเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นโดยเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแดงฉานน่ากลัวมากบริเวณชั้น2ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะสร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริเวณชั้น2ของอาคารถูกใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างโดยมีทั้งถังสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นวัตถุติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก และมีความเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังและรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันมีรายงานว่านายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านอาจยังติดอยู่ภายในอาคารโดยขณะเกิดเหตุยังไม่สามารถติดต่อกับเขาได้คงติดอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งควบคุมเพลิงและค้นหาผู้ที่อาจติดค้างภายในอาคารท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีเปลวเพลิงและควันหนาแน่นนอกจากนี้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าร้านถูกเพลิงลุกไหม้ได้รับความเสียหายอย่างน้อยก็2คันละด้านนางสาวดาวิกานุชนุชซออายุ30ปีพลเมืองดีผู้พบเห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุพักอยู่หอพักฝั่งตรงข้ามกับอาคารดังกล่าวโดยช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายมีสิ่งของหรือบางอย่างกระแทกกับรถจึงลุกขึ้นมาตรวจสอบก่อนพบว่าอาคารฝั่งตรงข้ามกำลังเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจและหน่วยดับเพลิงให้เข้าระงับเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งควบคุมเพลิงพร้อมกับประชาชนออกจากกันประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากภายในอาคารมีวัสดุไวไฟจำนวนมากและยังมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปก็น่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะเพราะว่ามันก็ตั้งแต่ 5:00 น.เมื่อเช้านี้นะครับจนเวลานี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงละจำนวนผู้อันนี้อีกข่าวช่องวันนะครับสะเทือนใจเปิดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งเหตุรถบัสแหกโค้งพลิกคว่ำบนทางหลวงอันนี้รายละเอียดไม่มีนะครับ
1: นี่ครับ
0: โอ้อันนี้ก็อีกสำนักข่าวหนึ่งข่าวเดิมนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งกลับไม่ถึงบ้าน BM หรูพุ่งชนจักรยานยน สองพี่น้องเสียชีวิตคาที่หลังร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรมะขามรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง BMW ทะเบียนระยองชนรถจักรยานยนต์บนผิวทางทำให้คุณป้าสำราญและคุณป้าสำรวยศรีสุวรรณอายุ65และ70เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุลูกและหลานเดินทางมาที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าคุณป้าทั้งสองเดินทางไปซื้อกับข้าวและกำลังจะเดินทางกลับบ้านน้ำรักจนมาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ซื้อกับข้าวนะจะมาทำกับข้าวเลี้ยงคนในครอบครัวแต่ไปไม่ถึงไหนครับมาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนนะครับถึงกับต้องเสียชีวิตทั้งคู่เลยโอ้น่าสงสารนะครับก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับทางครอบครัวด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วมากส่วนอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก4ชั่วโมงที่ผ่านมาไรเดอร์จอดรถบนสะพานพระราม7แล้วเป็นยังไงจอดรถบนสะพานพระราม7แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับเพิ่งจะเอาออกมาเล่าเป็นข่าวให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังกันลูกวัย11เดือนเผลอแป๊บเดียวหยิบกิ้งกืออ้าวอันนี้ข่าวทันกระแสนี่นะฮะแป๊บเดียวหยิบกิ้งกือนะครับก็เกิดเรื่องได้จริงโดยเฉพาะวัยที่เห็นอะไรก็อยากหยิบจับและเอาเข้าปากเอาคุณแม่รายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์หลังลูกน้อยวัย11เดือนโอ้ไปนึกว่าวัย11ปี11เดือน14วันเผลอกินกิ้งกือเข้าไปขณะคุณแม่ออกไปทำงานให้อยู่กับพี่เห็นน้องกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างจึงรีบออกไปบอกให้น้องอ้าปากก่อนเรียกคุณพ่อมาดูและรีบโทรหาแม่เพื่อให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอ้าพ่อก็อยู่ก็ยังโทรหาแม่อีกให้แม่กลับมามันช้าไปแม่เนี่ยทราบว่าลูกกินกิ้งกือเข้าไปคุณแม่รีบกลับจากที่ทำงานทันทีก่อนพาลูกไปโรงพยาบาลโดยเล่าว่ามีกลิ่นฉุนติดอยู่แม้จะล้างหลายครั้งก็ยังมีกลิ่นอยู่ช่วงแรกน้องมีอาการหายใจเร็วแพทย์จึงรีบตรวจเลือดเปิดเส้นและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องปากบวมแดงอาเจียนและการกินอาหารคุณแม่บอกว่าเดือนนี้ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลถึง2รอบพร้อมฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กๆต้องระมัดระวังเด็กอย่าปล่อยทิ้งไว้นะให้เขาอยู่คนเดียวเพราะเขาเห็นอะไรก็หยิบมายัดเข้าปากอันนี้ก็กลายเป็นว่าเห็นกิ้งกือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเขาก็เอามายัดเข้าปากนี่แหละครับโอ้แล้วฟันมันก็ยังไม่มีด้วยนะครับมีแต่เหงือกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วพ่อก็แย่มากแม่ไปทำงานแล้วพ่อกับลูกอยู่ที่บ้านเห็น
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นน่ะก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมอนสกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลงบ่ายนี้มีเพลงเพื่อคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังให้กิจติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับท่านที่รับฟังกันอยู่อยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะหรือว่าจะฝากเพลงให้กับใครคนที่ท่านรักคนที่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านก็แนะนำเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมนสกลทวาปีจะบอกท่านนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้เอาไว้จดไว้นะฮะเพื่อจะได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาในรายการของมนสกลทวาปีนะครับ3คนที่จัดสดอยู่นะครับในแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์หยุดนะครับก็มนสกลทวาปีต้อยสมจิตและไก่วุฒิไกรนะฮะอันนี้ต่างคนต่างใช้เบอร์ตัวเองนะครับไม่เบอร์ส่วนรวมไม่มีเพราะนั้นก็มนสกลทวาปีเข้ามาก็เบอร์ตัวเองอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวบอกให้เบอร์นี้นะครับถ้าท่านจะแนะนำเพลงท่านชอบเพลงแนวไหนได้หมดละครับทุกแนวนะฮะเบอร์โทรศัพท์ครับของมนสกลทวาปีแนะนำเพลงได้3ตัวแรกครับ08 6 086นะครับ3ตัวต่อมา864 864ครับได้แดน

ทางแชท Messenger นะครับที่แนะนำเพลงไผ่รวมกอนะครับคนที่แนะนำเพลงนี้มารู้สึกจะเป็นทางพิษณุโลกนะครับแต่ไม่ได้บอกแต่ว่าเห็นข้อมูลข้างบนนะครับในอะไรเขาเรียกข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรรู้สึกจะเป็นพิษณุโลกนะครับนามสกุลสินทวีอย่างไรก็คงฟังทางออนไลน์นะครับวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับถ้าคุณฟังอยู่ในขณะนี้อมนก็เอามาเปิดให้ได้ฟังกันแล้วแล้วก็ตามที่คุณแจ้งมาก็คือบอกว่าฝากให้กับทุกคนที่มีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลูกหลายคนแล้วก็แตกแยกแตกความสามัคคีแต่ถ้าหากว่าทุกคนมาร่วมมือกันนะครับในความสามัคคีนะก็จะทำให้ครอบครัวนั้นเข้มแข็งในการที่จะสู้กับปัญหาสารพัดเพลงนี้ชื่อไผ่รวมกอศิลปินอาสยามเปรียบเสมือนกับนิทานอีสปยุคโบราณที่บอกว่าไม้กิ่งไม้ไผ่ถ้ากิ่งเดียวนะครับหักแป๊บมันก็หักเลยหลุดเลยแต่ถ้าหากว่าเอามารวมกัน2กิ่งก็หักยากขึ้นหน่อย3กิ่งยิ่งหักยากมากขึ้นถ้ารวมกันทั้งหมดมันมีกี่กิ่งหักไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แต่ครอบครัวหรอกครับที่ไหนก็ที่ไหนเถอะถ้ารวมกันเยอะๆนะครับแน่นๆนะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ขอบคุณนะครับที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาไผ่รวมกอคนขับร้องก็คือศิลปินอาสยามนะครับส่วนเพลงต่อไปนะครับจากทางสาวบ้านสวนขอเพลงนี้ไว้เมื่อเช้านี้นะครับทางเดินชีวิตของมาริโฮน่านะครับแล้วก็ขออีกเพลงหนึ่งไว้ก็คือเพลงชู้ของหลงลงลายนะครับวันนี้ถ้ามีเวลาอาจได้ฟังทั้งสองเพลงถ้าเวลาไม่พออาจได้ฟังเพลงเดียวไม่เป็นไรทางเดินชีวิตมาริโฮน่านี่ก็มีความหมายดีนะครับสาวบ้านสวนฝากให้กับสาวสวยสวนมะพร้าวนะครับทางเดินชีวิตแล้วก็ฝากให้กับคุณครูไวทีนด้วยฟังด้วยกันนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากคุณตุเสรีพัฒน์อันนี้ก็แนะนำไว้หลายวันแล้วนะครับวันก่อนนู่นแหละรู้สึกจะวันเสาร์นู่นแหละนะครับกุหลาบเวียงพิงบอกว่ามอบให้กับบรรดาสวทั้งหลายฟังด้วยกันสูงวัยสูงวัยนะครับไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะแล้วก็ฝากให้กับสาวอึ่งวัดป่าพนาวันอึ่งนะครับใครชื่ออึ่งแล้วก็คนชื่อโล่บ้านวนาสามัคคีตลอดจนป้าคัดหนึ่งนิดท่าแร่หมู่หนึ่งหรือหมู่เจ็ดหมู่หนึ่งแล้วก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันมาฟังกันสองเพลงครับจากสาวบ้านป่าทางเดินชีวิตมาริโฮน่าและก็จากตุเสรีพัฒน์กุหลาบเวียงพิงสองเพลงเชิญครับ

ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพลงที่ท่านทั้งหลายแนะนำเข้ามาคราวนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการนะครับที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในช่วงรายการของนักจัดรายการคนแรกนะครับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับของหมอดำหรือว่าหมอวิบูลศักดิ์นั่นแหละนะครับวิบูลชัยคอนกรีตอันนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนะครับอยากจะได้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จซึ่งผสมด้วยการบังคับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะเพื่อให้การผสมเสร็จนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องมันจะได้ไม่ต้องว่าประหยัดปูนประหยัดทรายประหยัดกรวดก็เลยทำให้คุณภาพของปูนผสมเสร็จนะครับไม่มีมาตรฐานดังนั้นถ้าว่าท่านใช้ปูนผสมเสร็จนะครับจากวิบูลชัยคอนกรีตอันนี้สะดวกสบายใจของท่านว่าจะทนแข็งแรงอยู่เป็นเวลายาวนานหลายสิบปีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าว่าท่านต้องการนะปูนผสมเสร็จครับเขามีรถบรรทุกปูนที่ผสมเสร็จนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวลารถวิ่งอ่ะไปส่งปูนนะครับผสมปูนผสมเสร็จอ่ะส่งถึงสถานที่ที่ท่านก่อสร้างนะครับสะดวกสบายนะฮะเราส่งถึงที่นะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะวิบูลชัยคอนกรีตยังเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอนันตชัยวัสดุก่อสร้างครับอันนี้กวดอิฐหินปูนทรายถ้าท่านต้องการท่านสั่งได้แล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับท่านต้องการเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการท่านมาหาร้านอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วก็เข้าไปดูที่ร้านเขามีหลากหลายนะครับเพราะนั้นก็ท่านสามารถที่จะซื้อหรือว่าสั่งให้เอาไปส่งให้ได้ส่วนท่านใดที่อยากได้อันนี้ที่มนสกลทวาปีเคยไปซื้อและก็ใช้บริการก็คือด้านเกี่ยวกับเรื่องของแป๊บท่อประปงประปาข้อต่อต่างๆอันนี้มีครับและก็เครื่องมือช่างอันนี้ก็มีครบอันนี้คือพูดตามประสบการณ์ที่ตัวเองเคยไปซื้อไปใช้นะครับกรรไกรใบมีดเครื่องตัดไอ้กิ่งไม้อะไรต่างๆพวกนี้มีครบครับมูลสกลทวาปีก็ไปใช้บริการมาเจลิมนะฮะเป็นผู้บริหารอยู่ที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับร้านค้าใดที่ต้องการปูนผสมเสร็จไอ้ท่อไม่ใช่ท่อหลักรั้วเสารั้วนะครับหลักรั้วเสารั้วอัดแรงนะครับที่เป็นเสารั้วหลดหนามน่ะนะครับแล้วก็รั้วคาร์บอยหรือว่าเสาไฟฟงไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นเป็นแบบอัดแรงนะครับอันนี้ก็ทางวิบูลชัยคอนกรีตนะครับพร้อมที่จะส่งถึงสถานที่ที่ท่านเปิดร้านอยู่เพื่อท่านที่จะเอาไปขายต่อนะครับในพื้นที่ที่จะส่งถึงได้ก็คือจากในพื้นที่ของสกลนครอำเภอใดจังหวัดใดส่งได้หมดแล้วก็นครพนมอำเภอใดหมู่บ้านตำบลใดนะครับมุกดาหารนะครับแล้วก็กาฬสินธุ์ตลอดจนทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านในอุดรธานีนะครับแล้วก็หนองคายบึงกาฬเหล่านี้เป็นต้นส่งได้ส่งถึงที่ถ้าหากว่าอยากจะสั่งสินค้าเอาไปขายติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับเตรียมกระดาษไว้เตรียมดินสอเตรียมปากกาไว้จดนะฮะเพื่อ
ไม่สั่งวันนี้วันหลังญาติพี่น้องต้องการท่านก็เอาเบอร์ให้เขาได้หรือบางทีบางครั้งท่านอยากจะสั่งเองนะครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนี่แหละ3ตัวแรกนี่081บนสกลทวาปีไม่บอกพรวดเดียวนะฮะมันจะจดไม่ทันเอาแยกเป็น3ตัวก่อน3ตัวแรก081 3ตัวต่อมา954 954ส่วน4ตัวท้ายนะครับ7173 7173 081 954 7173วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับส่วนอีกห้างอุ่นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรอ้อไม่ใช่ยังไม่ถึงคิวต้นข้าวห้างอุ่นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสำหรับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่นะครับเป็นแหล่งผลิตโรงงานผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดให้ท่านได้แบบทั้งแบบรอนตรงรอนสเปนนะครับแล้วก็หลังคามุงหลังคาหรือว่าทำฝ้าทำผนังทำละแนงรั้วทำกล่องเมทัลชีตผลิตได้นะครับขนาดตามที่ท่านต้องการอันนี้ติดต่อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับแล้วก็ยังมีพวกเหล็กกล่องเหล็กชุบสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารงานต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับทนลมทนฝนไม่ผุกร่อนนะครับป้องกันสนิมได้ดีรอนฝ้ามี5ร่องก็มีนะครับสินค้าขายดีหลังคาเมทัลชีตแบบฉีด PU โฟมรอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้รอนฝ้า5ร่องลายไม้รอนรั้วและแนงเมทัลชีตเหล็กชุบกาลวานิชนะครับเหล่านี้เป็นต้นและนอกจากนั้นก็มีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟบัลลัสสตาร์เตอร์ดาวไรบ็อกลอยสายดินโคมไฟฟ้า LED แล้วก็ยังมีพวกไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์นะฮะเพราะนั้นถ้าต้องการนะครับเบอร์โทรศัพท์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับเบอร์นี้ครับสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่2เบอร์แรก093479 4801 093479 4801แล้วก็อีกเบอร์ครับ092 270 2842 092 270 2842นะครับช่างอาร์ตเจส้มโอตลอดจนพนักงานนะครับยินดีรับใช้ท่านให้บริการท่านนะครับคราวนี้มาฟังเพลงกันต่ออีกครับสำหรับเพลงต่อไปเป็นคิวเพลงของน้องปิ๊กครับน้องปิ๊กนะครับเป็นคนที่ตรวจสอบดักฟังแล้วก็รายงานให้ทราบอันนี้เป็นประจำป้าต้อยด้วยอีกคนหนึ่งช่างเชษฐ์วันนี้เงียบอยู่ทำไมไม่โทรมาบ้างเลยช่างเชษฐ์คนที่เฝ้าระวังฟังให้นะครับ
ส่วนน้องปิ๊กนี่วันมียังเหลืออยู่หลายเพลงแต่วันนี้เอาเพลงนี้ไว้ก่อนนะครับฟังเพลงนี้ก่อนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับฝากให้กับทุกท่านครับที่ฟังกันอยู่แล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมนะครับทั้งอมนทั้งไก่วุฒิไกรต้อยสมจิตมังกายส่วนเพลงที่สองนะครับใจสารภาพอันนี้ของก๊อตจักรพันธ์เป็นเพลงของป้าต้อยนะครับผู้ปิดมอนิเตอร์ฟังแล้วก็แจ้งมาให้ทราบเป็นประจำป้าต้อยก็ฝากให้กับทุกคนฟังด้วยกันทุกเสียงทุกสายฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมตามที่น้องปิ๊กฝากมานั่นแหละนะฮะเอาละครับก็มาติดตามรับฟังกันสองเพลงครับจากน้องปิ๊กไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้และจากป้าต้อยใจสารภาพเชิญครับ

ครับก็ผ่านไปนะครับท่านผู้ฟังครับขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่โทรมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้แนะนำเพลงต่างๆเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมนต์สกลทวาปีจะได้ไม่เหงาขอบคุณทั้งช่างเชษกระต้อยด้วยและกระสาวสวยสวนมะพร้าวด้วยนะครับแล้วก็ใครอีกจำไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการซะก่อนนะครับใจยังอยู่ที่ผู้ประถมรายการอยู่เวลานี้ทุกครั้งนะครับถ้าว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายครับฤดูนี้ก็ฤดูฝนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายอยากได้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเกี่ยวกับการเกษตรแม้กระทั่งข้าวสารนะครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวอันนี้มีพร้อมเลยครับรับรองไปเมื่อไรได้เมื่อนั้นและก็เป็นของมีคุณภาพดีด้วยมีทั้งผลิตจากทางห้างทางบริษัทนะครับแบบของ CP อะไรพวกนี้ก็ข้าวสารมีครบหมดแหละแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับก็ผลิตโดยทางโรงสีโรงสีใหญ่ในพื้นที่แล้วก็บรรจุถุงบรรจุกระสอบอันนี้มีนะข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าส่วนรำข้าวปลายข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาอันนี้ครบเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาหารปลากินเนื้อปลากินพืชแบ่งกันออกไปนะครับอาหารกบอาหารปลาดุกปลาช่อนนะครับอันนี้ก็มีต่างหากอีกปลากินเนื้อปลากินพืชปลาดุกปลาช่อนแล้วก็อาหารกบแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับก็พวกที่ต้องการปุ๋ยสำหรับพืชนะครับปุ๋ยก็มีทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วก็ยังมียาปราบศัตรูพืชมีแบบฉีดพ่นนะครับส่วนพ่นในพวกไอ้มาแรงต่างๆที่มากัดกินพืชกัดกินยอดพืชสร้างหรือว่าแทะกินเปลือกพืชที่ท่านปลูกต้นไม้หรือพืชล้มลุกนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยจากยุกยาเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการข้าวมดข้าวปลวกอันนี้สเปรย์ก็มีนะมาถึงเรื่องไอ้ปุ๋ยนี่ยังมีแบบฉีดพ่นด้วยนะบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงลูกผลต่างๆนะแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับก็มีเชือกไนลอนมีหลายขนาดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตาข่ายดักปลาตาข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดก็มีหมวกสำหรับคนที่ออกตากแดดมีนะครับหมวกแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับพวกมีดพระจอบเสียมนะครับอันนี้ก็มีเพราะนั้นก็นึกถึงสินค้าด้านการเกษตรครับให้นึกถึงเลยครับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามห่างจากแยกไฟแดงท่าแร่ศรีสงครามประมาณ200เมตรห่างจากหลังตลาดสดท่าแร่ประมาณ100เมตรนะครับ อยู่หลังตลาดสดท่าแร่นั่นแหละใครไปใครมาถามใครที่แรกก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละนะครับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ต้องไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์ครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะนั้นก็ทุกครั้งที่อยากได้พวกโต๊ะตู้เก้าอี้นะครับโซฟาตลอดจนเก้าอี้นวมเก้าอี้ทำด้วยสเตเลสทำด้วยอลูมิเนียมชั้นวางของวางตะกงตะกร้าไปได้เลยครับที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลทางโฮง
ผ่านไปผ่านมาจากสกลนครไปนครพนมมาถึงชโนดก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้าจากสกลนครถ้าจากท่าแรกเข้าสกลนครนี่ก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับท่านก็แวะมาได้ที่โสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเวลาจวนจะหมดเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงเอามาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับส่งท้ายรายการก็คือเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากชาย5กับสาวลูก2นะครับคนล่าฝันสุดยอดเลยชาย5นี่คือตัวคนล่าฝันตัวจริงนะครับของคาราบาวนะครับฝากให้กับทางปอปาหนุ่มแจกรักด้วยนะครับดอกแคแล้วก็สาวอะไรอีกอีกเพลงหนึ่งจากสาวบ้านป่าชื่อเพลงชู้ของหลงลงลายนะครับอันนี้ก็ฝากให้สาวสวนมะพร้าวคนสวยแล้วก็ฝากให้กับครูสาววัยทีนนะครับติดตามรับฟังนะฮะสำหรับช่วงนี้ถ้าหากว่ามีเวลาอีกนะครับก็มาฟังต่ออีกเพลงหนึ่งนะครับที่หนุ่มแจกรักขอมาก็คือมักเบาสะกลของแอนอรดีนะฮะช่วงนี้มนต์สกลทวาปีก็ขอล่ำลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นน่ะก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระบิดาเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักพระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืม
1: คนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณอาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: จากหนังสือกิจการ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศศพคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะ

0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ

0: จากพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

อย่าอธิบายตัวคุณให้ใครคุณไม่ต้องการการเห็นชอบของใครจงดำรงชีวิตของคุณและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่าอธิบายตัวคุณให้ใครคุณไม่ต้องการการเห็นชอบของใครจงดำรงชีวิตของคุณและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115

0: น้ำทำรงชีวิตยอห์นบทที่4ข้อ10
1: พระวาจาของพระเป็นเจ้าเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงถูกเรียกว่าน้ำทำลงชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกหญิงชาวซามาเรียคนนั้นว่า
0: ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้า

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่หันมานับถือศาสนาคาทอลิกกันมากขึ้น 1. ปรากฏการณ์ที่สวนทางกับยุคสมัยในโลกในยุคที่โลกหมุนรอบความสะดวกสบายความสุขชั่วพริบตาอิสรภาพส่วนบุคคลและความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแต่กลับมีเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากเดินสวนกระแสด้วยการเข้าโบสถ์คาทอลิกคุกเข่าเงียบๆไปสารภาพบาปฝึกฝนนิสัยยอมเสียสละและแสวงหาความศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ตามใจตนเองแต่ท้าทายพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองหาแค่วิถีแบบเก่าแต่สำหรับการมองหาความเป็นระเบียบท่ามกลางความโกลาหลความจริงท่ามกลางเสียงรบกวนความเป็นพี่น้องในยุคที่โดดเดี่ยวและเหตุผลที่จะแข็งแกร่งกว่าความอยากของตนเองเพราะแม้โลกสมัยใหม่จะมีข้อมูลให้คำแนะนำมากมายบอกวิธีทำเงินสร้างกล้ามเนื้อหรือคุมนิสัยแต่เมื่อวางมือถือลงคำถามที่หนักหน่วงที่สุดก็คือตกลงแล้วฉันควรจะเป็นเยาวชนแบบไหนกันแน่ 2. การเติบโตท่ามกลางความสับสนของโลกยุคดิจิทัลโลกให้ทางเลือกแต่ไม่มีเส้นทางให้ความเห็นและก็ไม่มีเส้นทางที่ทำให้เราฉลาดบอกให้สร้างความหมายชีวิตเองจนกลายเป็นความโดดเดี่ยวในทางตรงกันข้ามพระศาสนาจักรคาทอลิกกลับนำเสนอความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสอินเทอร์เน็ตม้านั่งไม้ในวัดแท่นบูชาและบทสวดที่ช่วยให้พวกเขาสงบลงคุกเข่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นน่ะก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระบิดาเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นหลักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปิดฟีดปิดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีอายุแม่แพรวพ่อแพรวชุมชนสกลทวาปีผู้หน้าตาดีเป็นผมมีมองไปเนี่ยเนาะจะอายุยืนเป็นหมื่นปีพ่อเซ้งพ่อเซ้งเออ

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาอิปุอิเมทุกมงทุกบอนหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอความสุขความมนต์ศืนส่งไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนเด้อผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ของเราทั้งสองคลื่น FM 104.5 MHz วิทยุมีสังเตแฮนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีขอคำภาวนาเพื่อการเดินทางแสวงบุญของพระคุณเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับมายังมิสังของเราโดยสวัสดิภาพด้วยตอนนี้อยู่ยุโรปนะครับนอกจากนั้นนะครับขอบคุณไปทางคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคณะที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบวกขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบัวไทยลูกเขยล่าคุณอาจารย์ดีรับหน้าที่เลขานุการและรับหน้าที่ดำเนินรายการนำสองตำแหน่งควบได้อีเมย์เอ้ยผิดพลาดขออภัยผิดใจขอให้โอนไวๆให้หน่อยวาสเดมักขนาดบางคนกันเลยเนาะคือมักแต่แท้พี่น้องที่โอนไวนะโอ้ยเอ้าสวัสดีวันสิ้นเดือนนะครับ31สิงหาคมมายังพี่น้องทาง FM 104.5 MHz และพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น My Tuner Radio ไม่ว่าจะเป็นทีวีทวิตไม่ว่าจะเป็นเรดิโอกราเด้นออกอากาศตลอด24ชั่วโมงบนลูกโลกมุนไปเบิ่งโอ้ยไวแต่แท้เสียอย่างเดียวโฆษณาหลายเนาะของฟรีมักจะมีโฆษณาเสมออีเมลเนาะกะย่าเนาะฟังมิซ่าเซา 6-7 นาฬิการวมพิธีทางออนไลน์ของเราทุกช่องทางนะครับ 6-7 นาฬิกาทุกเช้าสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่ท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าวัตถุประสงค์หลักสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปหันมานีมิได้เจ็บโอเจ็บโอยเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บเข่าเก็บปีแข็งซื้อไข่อยู่ได้เจ็บเข่านี่ยากแต่แท้ไปยากมายากย้อนว่าอายุหลายแล้วเนาะอีเมลเนาะเพราะฉะนั้นก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุของเราด้วยทั้งสองคลื่นส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามมาโดยตลอดไม่ได้ปรับคืนไปใส่เลยสวงวางหนึ่งหันโอ้ยปรับไปใส่กามีแต่วิทยุเจ้าเนาะพ่อนะเดี๋ยวนี้ฟังได้แล้วเนาะเพราะอันพ่อแพงมันหัวเด้แพงมันไปแล้วพูลาเกี้ยวเขาพูลาเด้อสวงนิท่านคักๆพูลาคงสิจะปั๊บแพงไม่เอาให้มันดังซ้ำเก่าเนาะอีเมนเนาะตั้งอยู่ที่เดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดถึงกลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยรับสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10กับหมู่ที่5ตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมารทุกหมู่บ้านอายุ20ปีขึ้นไปส่วนท่านได้มีสามีหรือมีภรรยาก็อย่าลืมควงแขนกันมาเซ็นยินยอมด้วยว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับค่าธรรมเนียม50บาทตลอดปีเปิดบัญชีเล่มละ200บาทรวมเป็น250บาทสำหรับสมาชิกที่แรกเข้าก็จะได้พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทย1ชั่วโมงในการหารือและก็ให้ความรู้เรื่องของสมาชิกใหม่เป็นสมาชิกอย่างไรที่จะกู้ได้เยอะกู้อย่างไรจึงจะไม่ผิดระเบียบเงินกู้และก็ไม่เสียเครดิตกูได้เขาก็มีการแนะนำก่อนทุกที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนะครับก็จะมีการแนะนำสมาชิกอบรมสมาชิกอย่างน้อยนี่1ชั่วโมงน้อยที่สุดละ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนาโพ125ก็จะได้พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและคณะกรรมการฝ่ายอบรมฝ่ายการศึกษา มาให้การอบรมให้ความรู้อาจจะพบกับท่านประธานสุพจน์ลอยพิลาก็ได้ในเป็นบางโอกาสแต่ถ้าได้ออกหน่วยแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องสมาชิกแต่ละบ้านแล้วก็พบกันแน่นอนว่าจะเนาะ วิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับตอนนี้ได้รับความ
เอื้อเฟื้อได้รับความเมตตาได้รับความการสนับสนุนจากพี่น้องหลายขึ้นแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา12โลกว่าเดือนแรกของการเปิดนะครับเดือนแรกของการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการพี่น้องให้กำลังใจนุ่มน้อยคนพุทธไทย12โลกว่าที่กว่านี่พี่น้องที่ไปซื้อทางหน้าร้านหน้าบ้านที่กลุ่มนะครับของเฮาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราอันนี้ยังบ่ได้นับยังบ่ได้สรุปนะครับรอมีการประชุมแล้วก็หารือกันอีกครั้งหนึ่งยังไม่รวมที่ส่งทาง Lazada ด้วยเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ต้องขอบคุณโดยเฉพาะพี่น้องทางท่าแร่นะครับพี่น้องทางทะเลนี่บ่แม่น10โลแล้วบ่เนาะนะครับอีก2โลนี่ก็มีพี่ของผมอีกคนหนึ่งนะครับไปซื้อเพื่อแจกในโอกาสวันเกิดนะครับแต่พี่น้องที่ซื้อหลายนี่ก็สั่งซื้อต่อนะครับวันนี้31ธันวาคมนะครับทางสทต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าเมิดแล้วเด้อเอามาอีก4โลเด้อว่าซั่นพี่น้องทางได้แห่สิเอาไปฝากญาติอยู่ทางกรุงเทพว่าซั่นหลายมงหลายบ่อนได้ปักใต้ก็สั่งได้อีเอ้ยกับหนุ่มน้อยคนผู้ใต้เนี่ยสั่งแล้วฝากเด้อเมื่อมีอาการเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บมีแข้งเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อนะครับบ่ต้องไปตัดใบว่านสนมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วเนาะมันยากเนี่ยย้างไปก็ยากล่ะกว่าสิตัดได้กว่าสิเอาไปล่นไฟได้เนาะเอาครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มนาคุณผู้ไทยสกัดจากใบว่านสนเลยเด้อมาคมมาท่ามันจังไขวะไขวะขึ้นรถได้ขอบคุณไปทางท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เพิ่นไปสหกรณ์ได้มื้อนี้เพิ่นไปสหกรณ์พอสมาชิกถอนเงินอยู่แสนหนึ่งเพิ่นต้องไปเซ็นอนุมัติเด้ไปถอนเงินแสนว่าซั่นเด้เพิ่นต้องไปเซ็นอนุมัติบ่แม่นแสน4แสน5เพิ่นบอกมื้อนี้เนาะเพิ่นเว้าไปอันทางสวนเพิ่นว่าเพิ่นมีสวนไรนาสวนผสมแล้วก็มีมันหยังก็โมเดลเพิ่นเดียวเพิ่นน่ะนาขุดสระนะแตนมันรถตรวจ3มือติดกันเลยมือแรก3โตไปทางม่วงไม้ใกล้ๆกันนั่นแหละจัดการอีก3โตตอดทั้งหลังตอดทั้งหัวตอดทั้งเครื่องคิ้วว่าซั่นโอ้ยว่าซั่นมือที่3นี่ไปทางอีกเพิ่นว่าได้อันนี้ตอด2โตว่าซั่นรวมจากโตแล้วอีเม6 7 8โตแล้วได้3วันต่อกัน8โตเพิ่นละว่าใส่ครีมของนุ่มน้อยคนผู้ไทยท่าเลยเบิ่มมันจะไข่แน่ว่าซั่นเพราะเรามาสหกรณ์ได้ว่าซั่นตอดทั้งหลังแน่ตอดทั้งหัวแน่ตอดทั้งคิ้วแน่ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สำหรับเพลงนี้นะครับฟังเท่าใดก็คึกคักอยู่ในเนาะอีเมเนาะอีบุเนาะคุณบอลศักดิ์ส่องแสงครับร้องเอาไว้นะครับไอ้หนุ่มวัยทองเนาะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเด้ที่โดนใจที่โดนใจว่าเสียเนาะหนุ่มวัยทองฝากเพลงนี้เป็นกำลังเจอให้กับพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงทุกมงทุกบอลนะครับแล้วก็พิเศษไปทางท่านอดีตผู้ใหญ่สุพจน์ลอยพิลาท่านประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพน125จำกัดโอ้ยบ่สะดวกแก้เพิ่นว่าแม้เกษียณจากผู้ใหญ่บ้านแล้วไปอยู่สวนแล้วยังห้าวอยู่นะว่าสันหมายคือว่าเอ็ดเวเก่งอยู่ได้เพื่อนท่านประธานสหกรณ์ไม่ลืมฝากไปทางท่านประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดด้วยท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญได้หลายอย่างได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถบ่ได้อายุหลายธรรมดาได้ใส่ความที่มีอายุที่มีประสบการณ์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชุมชนเพื่อกิจกรรมต่างๆมากมายหลายกิจกรรมเป็นที่ปรึกษากันหลายกลุ่มหลายองค์กรนะครับอันจังสันล่ะเนาะเป็นประธานอันนั้นเป็นประธานอันนี้อยู่ด้วยหลายประธานขนาดปานนั้นบริหารงานเก่งเนาะเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ให้ไอ้หนุ่มใบทองเนาะให้สมาชิกนำมาละให้ผู้จัดการนำเด้อให้ผู้จัดการนำนะครับทางผู้จัดการเดือนเพชรนั่นแหละว่าลืมไปได้ก็คือคุณแม่ลำดวนนั่นแหละต้องให้ด้วยเนาะนะครับคุณแม่ลำดวนต้องให้ด้วยไม่ลืมเลยก็ฝากไปลงทางคุณยายจอมศรีด้วยทางมันโคกสะอาดนั่นแหละพิเศษในจังหน่อยครับพิเศษในจังหน่อยเด้อฝากความคิดถึงไปทางคุณวิทยาภารหัสด้วยเบาเมฆเมืองนครมูนีทางน้องก้อยกริยาทางเบาเมฆมาสุ่มกันอยู่ได้กับผมเนี่ยว่าบริญินข่าวเบาเมฆเขิงแล้วเป็นอะไรเนาะสันผมไปโคกสะอาดเมื่อนั้นผมละถามหาเทศบาลลาวเนี่ยเราว่าโอ้ก็อยู่เฮือนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าสันแต่ว่าตาบ่ค่อยดีปานใดแล้วคู่มือนี่ว่าเพิ่นว่าได้แม่นอยู่บ่ยังสบายดีอยู่บ่เบาเมฆเมืองนครเอ้ยคุณวิทยาภารหัสนะครับที่จริงเราอยู่ทางนั้นเป็นเทศบาลทั้งพวนนาแก้วพุ่นได้เรามาอยู่ทางพีละบานยังก็บานเรานะทางพีละผมลืมซื้อบานแล้วอีแดเนาะโอ้ยวังหนึ่งก็คือได้อยู่ได้หัด เอานอกจากนั้นแล้วก็ฝากไปลงเป็นพิเศษมื้อนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากพญายมได้เพื่อนว่าโอ้ยอยากจัดรายการดิพุ่นว่าดิมาพญายมเด้อ มาเพิ่นโทรมาเฮิงแล้วล่ะเพิ่นนะผมนึกว่าเพิ่นตายแล้วว่าอายุยืนอยู่เนาะยังโทรมาอยู่ได้เพิ่นหายผมยังไงมื้อนี้เอานะครับขอบพระคุณจะเป็นอย่างมากมื้อนี้ได้รับโทรศัพท์จากหลายคนนะครับหลายคนอยู่ได้เมื่อวานนี้ได้รับโทรศัพท์จากน้องเรียมศิลภักดิ์แสงมีเนาะเพิ่นว่าอันนุ่มนะคนผู้ไทยเอ้ยตอนนี้กำลังเอ็ดห้องอัดรายการเด้อว่าเซนซีบ่ได้ไปจัดรายการแล้วผลว่าได้สถานีต่างๆสิส่งแต่ลิงก์ไปว่าจัดทางออนไลน์ว่าซั่นเอมาเบิ่งในเด้อว่าซั่นเพิ่นบอกบานเรียบร้อยเลยยังบ่ได้ไปเนาะน้องเรียมเนาะน้องเรียมนะครับผู้ใดฮู้จักลาวตั้งแต่สมัยอยู่ตำรวจภาค4ตั้งแต่ผมจัดรายการอยู่อสมทควบกับตำรวจภาค4ผู้ใด2สถานีควบปานนั้นยังบ่รวยเนาะอีเมเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าฝากอีกไปลงทางสมอนเรดิโอเด้อคุณดีเจสมอนเป็นอะไรเนาะทางพลนาแก้วเนาะหายเงียบไปเลยสวงนี้ตั้งแต่ไปลอกตามาแล้วตาคือสิหุ้งเลยเนาะท่านสมอนเนาะสมอนเรดิโอนะครับแต่ก่อนเพิ่นไปเฮือนผมดูอยู่เด้ไปเยี่ยมไปหยามเนาะระยะหลังนี่หลังจากลอกตาแล้วยังบ่ได้ยินข่าวแล้วเลยขึ้นฮอดอยู่เด้อแฟนรายการเราฟังอยู่บ่ผู้นี้เนาะเอ้านะครับขึ้นฮอดคือถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับเฮาก็ไล่ไปทีละมงทีละบ่อนนี่ล่ะขึ้นฮอดไปแน่เนาะแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงทุกที่แล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจหาผมนำได้ส่งหาแล้วก็ได้เด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนเป็นความสุขความมวลซื่นเพื่อความสบายใจเพราะว่ารายการของเรามุ่งเน้นความสุขความมวลซื่นยิ้มให้ฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดฟังแล้วก็ได้ว่า

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รมพรขับร้องผู้อยู่เบื้องหลังบ่ว่าสิเอ็ดหยังก็ย่าเนาะอีพวกอีเมคุณลุงคุณป้ามีตลอดแหละคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับงานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานประชุมสัมมนางานอบรมงานบริหารงานจัดการมีผู้อยู่เบื้องหลังกันทั้งนั้นแต่ว่าสิเอ่ยถึงหรือบ่อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่บุคคลนะบางคนก็ต้องยองบ่ต้องนำมากล่าวนำมาขอบคุณเพราะความสำเร็จต่างๆล้วนมาจากผู้อยู่เบื้องหลังเท่านั้นเนาะอีเมเนาะส่งเพลงนี้เป็นกำลังเจอสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครเอ่ยแม้ไม่มีใครนึกถึงแต่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ส่งกำลังใจหาเด้อเป็นกำลังใจพิเศษลึกๆนะครับสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านบ่ว่าสิเป็นผู้นำบ่ว่าสิเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านบ่ว่าสิเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่มีจิตสาธารณะเป็นจิตอาสาอันนี้แห้งสำคัญเด้อีเมเอ้ยแห้งเป็นกำลังเจอเฮอเด้อนะครับขอให้ทำดีต่อไปนะครับความดีจะดูแลเราเองบ่ได้ดูแลคนอื่นดอกและรัศมีหรือแรงใจที่เราทำนะครับจะส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับพี่น้องครับขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเฮาในเด้อนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ยังคงอยู่ที่ยุโรปนะครับผู้ใดให้ไปตั้งแต่กลางเดือนซีบก็มือเลยอีเมลให้ซีบก็มือแล้วอยู่ยุโรปอันอากาศเป็นอะไรเนาะบางมือก็ฮ้อนพระคุณเจ้าว่าบางมือก็ฮ้อนได้บอกคืออันเฮาคิดได้ว่ามันสิเย็นมันสิหนาวมันไปตามฤดูเนาะอีเมลเนาะวันนี้พระคุณเจ้าส่งข้อความรายงานการเดินทางการแสวงบุญมายังเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีนะครับว่าไปแสวงบุญที่เมจูกอเรประเทศบอสเนียและก็ฮอร์เซโกวีนานะครับเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพระคุณเจ้าได้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศบอสเนียและก็ฮอร์เซโกวีนาซึ่งประเทศนี้เป็นประเทศน้อยๆอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณเจ้าบอกว่าตั้งอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านมีเมืองหลวงก็คือซาราเยโวนะครับซาราเยโวนี่เป็นเมืองที่มีฉายาว่าเยรูซาเล็มแห่งยุโรปเพราะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานจาก4 ศาสนาหลักที่มีอยู่ก็คือทั้งมัสยิดทั้งวัดคาทอลิกทั้งวัดออร์โธดอกทั้งศาลาธรรมของชาวยิวนะครับนั่นก็หมายความถึงแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองซาลาเยโวนี้นะครับเป้าหมายในการเดินทางของพระคุณเจ้าก็คือไปแสวงบุญพระนางมารีแห่งเมจูกอเรพระนางมารีแห่งเมจูกอเรซึ่งระหว่างทางพระคุณเจ้าบอกว่าได้แวะหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่และก็ตั้งอยู่บนยอดเขาหมู่บ้านนี้สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรออสโตมานนะครับ เรียกว่าเป็นหมู่บ้านเก่ากว่า500ปีประเทศบอสเนียและก็ฮอร์โซโกวีนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรองลงมาก็คือกรีกออร์โธดอกซ์และก็คาทอลิกนี่ประมาณ 700,000 คนหลายเติบในเนาะอีเมลเนาะพอเดินทางไปถึงเมจูกอเรประมาณบ่ายโมงพระคุณเจ้าก็ได้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดน้อยมีซิสเตอร์คอยอำนวยความสะดวกนะครับซิสเตอร์ที่เดินทางไปด้วยก็จะมีจากกาบูชินท่าแรกของเราแล้วก็จากกาบูชินอีกวัดหนึ่งนะครับในวันเดินทางครั้งแรกพระคุณเจ้าได้นำเรียนแล้วอีกวัดหนึ่งนี่ก็จากวัดไหนผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับจำได้แต่จากท่าแรกของเราด้วยนะครับไปที่นู่นก็ไปร่วมพิธีมิสซาถวายมิสซานะเป็นจุดแรกซิสเตอร์ได้อำนวยความสะดวกจากนั้นก็ไปชมวัดนักบุญเจมนะครับก่อนที่จะเดินทางไปดูจุดที่แม่พระประจักษ์ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาบาดนิมงขึ้นภูเขาพระคุณเจ้าก็ได้เล่าว่าพิลึกแต่เท่าใดหินแหลมคมทางยางนี่ก็โอ้ยตะปุ่มตะปั่มครับตะปุ่มตะปั่มต้องยางด้วยความระมัดระวังอย่างมากมิฉะนั้นหินมันสิบาดเพ
ราะว่ามันคลุกคละตะปุ่มตะปั่มแล้วก็แหลมนั้นได้หินนะนะแต่ระยะทางนี่ประมาณ500เมตรเพราะฉะนั้นทั้งไปและกลับก็ประมาณ1กิโลเมตรสำหรับผู้สูงอายุของเฮาแล้วก็ขึ้นเขานําเนาะ500เมตรบ่แม่นธรรมดาได้อีเมเอ้ยบ่แม่นธรรมดาได้ไปกลับ1กิโลเมตรนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าที่ประทับใจก็คือเห็นผู้แสวงบุญตั้งใจเดินเท้าเปล่าสวดสายประคำเพื่อชายโทษบาปนะครับสวดสายประคำเพื่อชายโทษบาปนำนอกจากหยางขึ้นไปยากหินมันขรุขระแล้วก็ยังแหลมคมนะครับการเดินทางแสวงบุญของพี่น้องคริสตชนด้วยเท้าเปล่าและสวดสายประคำเพื่อชายโทษบาปเป็นความประทับใจเดี๋ยวพระคุณเจ้ามาแล้วก็สิได้เล่าให้เขาฟังไม่ในบทเทศใดก็บทเทศหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้พี่น้องครับความเป็นมาของพระนางมารีแห่งภูเขาขออภัยนะครับแห่งเมจูโกเรพระคุณเจ้าเล่าว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี1981พระนางมารีได้ปรากฏตัวต่อเด็ก6คนในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาที่ชื่อเมจูโกเรนี่แหละซึ่งอยู่ในบอสเนียและก็โฮเซโกวีนาพระนางก็ได้แนะนำตัวว่าเป็นราชินีแห่งสันติภาพและก็ขอให้ทุกคนสร้างสันติโดยเฉพาะสันติภาพในจิตใจในครอบครัวพระนางก็ได้เรียกร้องให้มนุษย์หันกลับมาหาพระเจ้าและสำนึกบาปของตนพร้อมกับขอให้สวดสายประคำทุกวันการอ่านพระคัมภีร์และการถือศีลอดอาหารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณด้วยนะครับจากนั้นพระคุณเจ้าก็ได้เล่าว่าที่สักการสถานพระนางมารีแห่งเมจูโกเรมีสถานที่สำหรับถวายพิธีบูชาขอพระคุณกลางแจ้งที่นี่จุคนได้ประมาณ 5,000 คนและก็ก่อนเดินทางกลับก็ได้แวะที่เมืองมอสตาเมืองมอสตานี้เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งอายุราวๆ500ปีเช่นเดียวกันที่โดดเด่นที่นี่ก็คือสะพานเก่านะครับเป็นสะพานที่ทอดแม่น้ำเนเรสซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมออตโตมันที่สำคัญที่สุดของบอทคานนะครับของบอทคานแล้วก็สะพานแห่งนี้มีการสร้างเสร็จในครั้งแรกปี1566และก็ยืนหยัดมานานกว่า4ศตวรรษก่อนจะถูกทำลายด้วยการยิงปืนใหญ่ช่วงสงครามบอสเนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1993ก่อนได้รับการบูรณะใหม่ในปี2004และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี2005นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการแสวงบุญครั้งนี้จึงขอคำภาวนาจากพี่น้องสัตบุรุษของเราให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากป๊อปรีพอร์ตขอไปครับขอบคุณข้อมูลจากFacebook และก็แฟนเพจนายธรรมดาผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีคุณพ่อขวัญทินวันเป็นแอดมินนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่เนาะมัวแต่อยากหาเพลงให้พี่น้องเวลาเมื่อแล้วบ่ทันละอีเมเอ้ยฟังเพลงสุดท้ายมีทันแล้วขอพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับผิดตกขออภัยขออภัยนะครับผิดใจขอโอนไวด้วยว่าซั่นมือนาสิกับมารับใส่ใหม่แก่ตัวใหม่เนาะขอพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อน้ำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศศพคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นเขาขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดนพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารทรงถูกปีศาจประจนเป็นเวลา40วันตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลยในที่สุดทรงหิวปีศาจจึงทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิดพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น
0: ปีศาจจึงนำพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่งแสดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรต่างๆของโลกทั้งหมดในคราวเดียวและทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนาดังนั้นถ้าท่านนมัสการข้าพเจ้าทุกสิ่งจะเป็นของท่านพระเยซูเจ้าตรัสต่อปีศาจว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น
0: ปีศาจนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มวางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่านและยังมีเขียนอีกว่าทูตสวรรค์จะคอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินแต่พระเยซูเจ้าตรัสต่อปีศาจว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย
0: เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้วจึงแยกจากพระองค์ไปรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม

0: พระเยซูเจ้าทรงประกอบพระภารกิจในแคว้นกาลิลีพระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศสอน
1: พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้ากิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นนั้นพระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์
0: พระเยซูเจ้าที่เมืองนาซาเร็ต
1: พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ตซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสับบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า
0: ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว
1: ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัสเขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด
1: แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปี6เดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้นอกจากหญิงไม้ที่เมืองซาริฟัตในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศกเอลีชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น
1: เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จจากไป
0: พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนที่เมืองคาเปอร์นาอุมทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสับบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ส่งไว้ซึ่งอำนาจในศาลาธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ตท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่า
0: จงเงียบออกไปจากผู้นี
1: ้ปีศาจผลักชายนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอานุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไป กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้น
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน
1: พระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและบังคับไข้นางก็หายไข้ลุกขึ้นมารับใช้ทุกคนทันที
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก
1: เมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้า
0: พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอร์นาอุม
1: เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่า
0: เราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อการนี
1: ้พระองค์จึงทรงเทศสอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: พระวจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่1กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสะโลนิกาฉบับที่1บทที่4ข้อ13ถึง18พี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับคือผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวังเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้ที่หลับมาอยู่กับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกท่านว่าเราผู้ยังมีชีวิตแล้วรออยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ได้เปรียบบรรดาผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ตามพระบัญชาเมื่อมีเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าบรรดาผู้ตายในพระคริสตเจ้าจะกลับคืนชีพก่อนต่อจากนั้นเราผู้ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปในกลุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขาไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปจงใช้ถ้อยคำเช่นนี้ปลอบใจกันเถิดบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่4ข้อ16ถึง30เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสับบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัสเขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิดแล้วพระองค์ยังเสริมอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปี6เดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงม่ายเหล่านี้นอกจากหญิงม่ายที่เมืองซาเรฟัตในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศกเอลีชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้นเมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปนอกเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้น แล้วเสด็จจากไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เราพบว่าเปาโลใช้ภาษาง่ายๆและภาพลักษณ์ต่างๆเพื่ออธิบายความแก่ผู้ที่ท่านเขียนถึงเนื่องจากท่านได้เทศสอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เจ้าให้ชาวเทสโลนิกาฟังพวกเขาจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้คงจะเกิดขึ้นในเร็ววันคนที่ตายหลังจากที่เปาโลจากไปคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เปาโลไม่ได้บอกพวกเขาว่าเหตุการณ์เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เจ้าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าดังประโยคที่ว่าพี่น้องทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนดท่านรู้อยู่แล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืนเปาโลอาจจะคิดว่าเมื่อวันเวลาของพระเจ้ามาถึงท่านอาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้แต่คริสตชนที่จะมาภายหลังจะต้องรอถึงเมื่อไรไม่มีใครทราบเวลาได้ล่วงเลยจากสมัยของเปาโลจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลากว่า 2,000 ปีแล้วแต่วันเวลาของการเสด็จมาของพระเจ้าก็ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรในขณะที่งานประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความไม่แน่นอนของวันเวลาเปาโลจึงแนะนำบรรดาคริสตชนให้ดำรงชีวิตตื่นอยู่เสมอให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าในความเชื่อในความหวังและในความรักหากทำได้เช่นนี้พวกเขาจะได้รับความรอดที่พระเยซูเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์และเปิดสู่การกลับคืนชีพในบรรดาคำแนะนำที่เปาโลมอบให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านได้เน้นย้ำเรื่องการต่อเนื่องของเหตุการณ์การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เจ้าตอนท้ายของประวัติศาสตร์ซึ่งเคลื่อนไปในการกลับคืนชีพจะไม่เป็นเอกเทศหรือตัดขาดจากงานที่มนุษย์กำลังออกแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกวัตถุที่กำลังดำเนินไปอย่างช้าๆเปาโลจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัยจงให้กำลังใจผู้หวาดกลัวจงค้ำจุนผู้อ่อนแอจงอดทนต่อทุกคนจงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วได้ความชั่วแต่จงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคนจงร่าเริงยินดีเสมอจงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสต์เยซูท่านผู้ฟังครับคำแนะนำนี้เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญAmen.

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์สัปดาห์ที่22มีข้อนำพึงดังนี้ในบุญเปาโลที่เมืองโครินธ์นั้นได้พูดเรื่องพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะรู้จักอะไรนอกจากองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงกางเขนนี่ก็คือความรอดของมนุษยชาติถ้ารู้จักพระองค์แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเราก็จะได้รอดส่วนพระวรสารที่ทรงทำที่นาซาเรตพระเยซูเจ้าอ่านพระคัมภีร์ที่ทำนายถึงพระพันธกิจที่พระองค์จะทรงกระทำว่าพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลดปล่อยผู้ถูกจองจำและผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระและคืนสายตาให้คนตาบอดแต่ชาวบ้านของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไม่มีประกาศสุขคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนที่เมืองนาซาเรตนั้นมีบุญแต่ว่าเขามีกำบังแทนที่จะเห็นพระองค์เป็นพระผู้ไทยก็เห็นพระองค์เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหมู่บ้านของเราที่ดีนั้นก็ขอให้เราได้ให้กำลังใจแก่กันและกันแทนที่จะดูถูกดูแคลนกันว่าเป็นลูกของนายนั้นนางนั้นหรือไม่มีเป็นคนที่ไม่มีฐานะถ้าหากเรามองเห็นพระบิดาเจ้าอยู่ในตัวของเขาและความสามารถของเขาที่จะช่วยคนอื่นให้เอาตัวรอดได้นั้นก็ขอให้เราได้พยายามที่จะมองให้ชัดลงไปเราจะร่วมมือกันและกันเพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคนทุกแห่งที่เราอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลง

0: 309-6713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-
1: บคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทำชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขมขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายคุณคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นๆในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ระคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่น

0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า

0: ภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย อาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารี ปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้า โปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
4: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้
1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยจ

บทอาจจากตรวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่31ถึงข้อที่37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันซาบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในสารธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจหลักชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทุกแห่งในบริเวณนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0965-315-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อความพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9494

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0-8976-2987และ0-65-932-9549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน

างทองแห่งๆเยาวราชสาขาพระแร่ศูนย์ร่วมทองคำคุณภาพจากกรุงเทพซื้อขายแลกเปลี่ยนทองแท้จากเยาวราชเปอร์เซ็นต์ก็สูงสูงพี่น้องอยากซื้อทองก็ได้ทองคำคุณภาพเปอร์เซ็นต์ที่สูงสูงอยากขายทองก็ได้ราคาดีดีอยากเปลี่ยนทองก็มีทองคำคุณภาพดีสวยงามหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกราคาก็ถือมีของแจกของแถมก็หลายหลายมามองเดียวครบจบเรื่องทองคำที่พี่น้องไว้วางใจได้นั่นคือห้างทองแห่งๆเยาวราชสาขาท่าแร่เด้อพี่น้องโทร0894543955 0819322045เด้อ

บ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อคัมภีร์ที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตมุนเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: ือการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อคัมภีร์ที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตบุญเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่หันมานับถือศาสนาคาทอลิกกันมากขึ้น 1. ปรากฏการณ์ที่สวนทางกับยุคสมัยในโลกในยุคที่โลกหมุนรอบความสะดวกสบายความสุขชั่วพริบตาอิสรภาพส่วนบุคคลและความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแต่กลับมีเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากเดินสวนกระแสด้วยการเข้าโบสถ์คาทอลิกคุกเข่าเงียบๆไปสารภาพบาปฝึกฝนนิสัยยอมเสียสละและแสวงหาความศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ตามใจตนเองแต่ท้าทายพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองหาแค่วิถีแบบเก่าแต่สำหรับการมองหาความเป็นระเบียบท่ามกลางความโกลาหลความจริงท่ามกลางเสียงรบกวนความเป็นพี่น้องในยุคที่โดดเดี่ยวและเหตุผลที่จะแข็งแกร่งกว่าความอยากของตนเองเพราะแม้โลกสมัยใหม่จะมีข้อมูลให้คำแนะนำมากมายบอกวิธีทำเงินสร้างกล้ามเนื้อหรือคุมนิสัยแต่เมื่อวางมือถือลงคำถามที่หนักหน่วงที่สุดก็คือตกลงแล้วฉันควรจะเป็นเยาวชนแบบไหนกันแน่ 2. การเติบโตท่ามกลางความสับสนของโลกยุคดิจิทัลโลกให้ทางเลือกแต่ไม่มีเส้นทางให้ความเห็นและก็ไม่มีเส้นทางที่ทำให้เราฉลาดบอกให้สร้างความหมายชีวิตเองจนกลายเป็นความโดดเดี่ยวในทางตรงกันข้ามพระศาสนาจักรคาทอลิกกลับนำเสนอความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสอินเทอร์เน็ตม้านั่งไม้ในวัดแท่นบูชาและบทสวดที่ช่วยให้พวกเขาสงบลงคุกเข่าและฟังเสียงที่ลึกซึ้ง

การถือศีลอดอาหารการภาวนาและความเงียบสงบยังมีต่อในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากตรวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่31ถึงข้อที่37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสะบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในสารธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ตท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจหลักชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทุกแห่งในบริเวณนั้น

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0965-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกรวมถึงคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อความพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน BEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดนพระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารทรงถูกปีศาจประจนเป็นเวลา40วันตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลยในที่สุดทรงหิวปีศาจจึงทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิดพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น
0: ปีศาจจึงนำพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่งแสดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรต่างๆของโลกทั้งหมดในคราวเดียวและทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนาดังนั้นถ้าท่านนมัสการข้าพเจ้าทุกสิ่งจะเป็นของท่านพระเยซูเจ้าตรัสต่อปีศาจว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น
0: ปีศาจนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มวางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่านและยังมีเขียนอีกว่าทูตสวรรค์จะคอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินแต่พระเยซูเจ้าตรัสต่อปีศาจว่าม
1: ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย
0: เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้วจึงแยกจากพระองค์ไปรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม

0: พระเยซูเจ้าทรงประกอบพระภารกิจในแคว้นกาลิลีพระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศสอน
1: พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้ากิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นนั้นพระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์
0: พระเยซูเจ้าที่เมืองนาซาเร็ธ
1: พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสับบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า
0: ในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว
1: ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระองค์ตรัสเขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด
1: แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปี6เดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้นอกจากหญิงไม้ที่เมืองซาริฟัตในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศกเอลีชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น
1: เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จจากไป
0: พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนที่เมืองคาเปอร์นาอุมทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสับบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ส่งไว้ซึ่งอำนาจในศาลาธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่า
0: จงเงียบออกไปจากผู้นี
1: ้ปีศาจผลักชายนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอานุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไป กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้น
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน
1: พระเยซูเจ้าเสด็จจากศาลาธรรมเข้าไปในบ้านของซีโมนมารดาของภรรยาซีโมนกำลังป่วยเป็นไข้หนักคนที่อยู่ที่นั่นอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนางพระองค์จึงทรงก้มลงเหนือนางและบังคับไข้นางก็หายไข้ลุกขึ้นมารับใช้ทุกคนทันที
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก
1: เมื่อดวงอาทิตย์ตกผู้ที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนำผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นมาเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงปกพระหัตถ์เหนือผู้ป่วยแต่ละคนและทรงรักษาเขาให้หายจากโรคปีศาจออกจากคนจำนวนมากพลางร้องตะโกนว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงสั่งไม่ให้ปีศาจพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เจ้า
0: พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอร์นาอุม
1: เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จออกไปยังที่สงัดประชาชนต่างเสาะหาพระองค์จนพบแล้วหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไม่ยอมให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสว่า
0: เราต้องประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่เมืองอื่นด้วยเพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อการนี
1: ้พระองค์จึงทรงเทศสอนตามศาลาธรรมแห่งแคว้นยูเดีย

0: วาจาอาจจะโกหกแต่กิจการจะพูดความจริงเสมอไปวาจาอาจจะโกหกแต่กิจการจะพูดความจริงเสมอไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตำบลเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่1กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่2ข้อ10ถึง16พี่น้องเพราะพระจิตเจ้าทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้ำของพระเจ้าใครเล่าล่วงรู้ความคิดของมนุษย์ถ้าไม่ใช่จิตของมนุษย์ที่อยู่ในตัวมนุษย์คนนั้นเช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของพระเจ้าเรามิได้รับจิตของโลกแต่รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อให้รู้ถึงสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษย์สอนให้แต่พูดด้วยถ้อยคำที่พระจิตเจ้าทรงสอนเราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคำของพระจิตเจ้ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติรับสิ่งที่เป็นพระจิตของพระเจ้าไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับเขาเขาไม่อาจเข้าใจได้เพราะต้องใช้จิตพิจารณาอาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่ดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้าย่อมตัดสินทุกสิ่งและไม่มีใครตัดสินเขาได้ใครเล่าอย่างรู้ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้เรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่4ข้อ31ถึง37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสับบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในศาลาธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเรธท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจผลักชายนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอานุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับการเริ่มวันใหม่ด้วยพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เรามาฟังคำที่พ่อสอนคือคำของอับบาพระบิดาเจ้าสวรรค์พระวจาของพระองค์เป็นพระวจาที่ให้ชีวิตและเป็นแสงสว่างส่องทางเดินของเราท่านผู้ฟังครับเปาโลพูดให้ชาวโครินธ์ฟังว่าไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดพ้นที่พระองค์ปรารถนาจะประทานให้กับทุกคนได้ด้วยกำลังความสามารถของตนฝ่ายเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของประทานทั้งสิ้นซึ่งก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เปล่าอาศัยพระพรที่เป็นของประทานจากพระองค์เท่านั้นเราจึงจะสามารถบรรลุถึงความรอดพ้นได้การที่มนุษย์

รื่องนี้ก็เพราะพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเราพอจะรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและใช้ภาษามนุษย์เพื่อบอกเล่าความเป็นจริงเที่ยงแท้เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์โดยมีพระจิตเจ้าทรงสนับสนุนเรายังได้รับพระจิตซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นของประทานจากพระองค์ทำให้เรารู้ถึงสิ่งต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราทำให้เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษย์สอนให้แต่พูดด้วยถ้อยคำที่พระจิตเจ้าทรงสอนเราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคำขององค์พระจิตเจ้าผู้ที่ไม่น้อมรับของประทานนี้และไม่ได้ลิ้มรสพระพรอย่างเต็มที่ก็มิอาจเข้าใจพระธรรมล้ำลึกและความนึกคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แต่ผู้ที่มีพระจิตของพระองค์สถิตอยู่ก็จะสามารถเข้าใจได้เพราะพระจิตเจ้าทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้ำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวรสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นของพระบุญลูกาบทที่4ข้อ31ถึง37เราได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินจากนาซาเรตไปกาเปอร์นาอุมระยะทางก็ไม่ห่างกันมากนักพระองค์เสด็จไปที่นั่นเพื่อสั่งสอนและรักษาโรคลูกาเชื่อเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงแสดงอำนาจของพระองค์ออกมาทางกิจการและพระวจาเมื่อพระองค์ตรัสพระวจาใดสิ่งนั้นก็เป็นจริงเมื่อพระองค์ทรงทำการรักษาโรคพระองค์ก็นำความบรรเทามาให้ผู้ที่ถูกครอบงำด้วยโรคภัยไข้เจ็บพระวจากับกิจการสอดประสานกันไปมาตลอดพระวรสารลูกายืนยันเรื่องนี้ไว้ในบทที่24ข้อ19พระองค์ตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่าก็เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตประกาศทรงอำนาจในกิจการและคำพูดเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าประชากรทั้งปวงและกิจการบทที่1ข้อ1มีกล่าวว่าเทโอฟิลัสที่รักในหนังสือเล่มแรกข้าพเจ้าเล่าเรื่องทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ต้นตัวบทพระวรสารของวันนี้พูดถึงการเริ่มต้นภารกิจของพระเยซูเจ้าในที่สาธารณะภารกิจ2ประการที่พระองค์ทรงกระทำปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดพระวจาของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจเป็นอย่างมากมีอำนาจและอานุภาพบังคับปีศาจร้ายให้ออกไปจากคนที่มันสิงทรงปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระพระองค์ทรงเผชิญหน้ากับปีศาจซาตานเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อพระองค์จะได้แสดงให้มนุษย์แต่ละคนเห็นว่าทรงมาในโลกเพื่อเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นเป็นผู้ปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากอาณาจักรของซาตานแต่ช่วงชิงเขามาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาณาจักรของพระองค์กิจการของพระเยซูเจ้ายังเกิดผลอีก2อย่างผลประการแรกได้แก่ความกลัวหรือความประหลาดใจดังตัวบทที่ว่าทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปความกลัวในที่นี้คือความรู้สึกพิศวงปนกับความกลัวเมื่อมนุษย์อยู่ต่อหน้าการเปิดเผยขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนผลประการที่สองได้แก่กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้นท่านผู้ฟังครับประโยคที่เปาโลทิ้งไว้ให้เราคิดต่อไปก็คือเรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสต์เจ้า
แต่ต้องแสวงหาต่อไปครับว่ามีความหมายว่าอะไรแน่ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วย

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอาจจากตรวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่31ถึงข้อที่37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันซะบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในศาลธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ตท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจหลักชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทุกแห่งในบริเวณนั้น

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เดชะพระจิตเจ้า
4: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าส

0: ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน

0: สะท้านลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึงพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า
0: พระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
2: พระบัญญัติ10ประการ

0: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
1: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: อาเมน
0: บทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
0: บทแสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: อาเมน
0: บทแสดงความทุกข
1: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
2: อาเมน
0: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
0: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมาร

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพระอ่านจุดประสงค์มิซามิซาเช้านี้เพื่อความสุขสำราญเทเดซาสุพัฒน์เข็มสิริเปโตรชานนบสืบพิลาเพื่อกิจการงานให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและอธิษฐานดวงวิญญาณมีคายแอนภูมิชายสืบพิลานายอาทิตย์สืบพิลาเพื่อสุขสำราญครอบครัวนายสมใจนางเดิมสุทธิตลอดจนลูกๆหลานทุกคนเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อไพศาลคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกุลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจุสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาสุขภาพของคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมบรางคุณแม่เมรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนสมาชิกอารามรักกังเขียนทาแล่พร้อมคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยสมาชิกอารามรักกังเขียนอุบลพร้อมคุณแม่โยวนาวดิดาถาวรอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลเนโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์วงไวยคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พาราดาเปียโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุขสุรพงศ์เทเรซาจารุวรรณเกยุวรางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอนนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุขถาวรซื่อเอ็งจรินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจดสานุสนจดแซบสุรพลปลางกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัตเตอร์หลุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิสเตอร์เอ็มมาคุราตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์ปาโรอินทวีใจเสรียอแซฟสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันทาน

0: ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจปฏิภาครักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทรงทำนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องรับพระจิตเจ้าทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ล้ำลึกของพระเจ้าใครเล่ารู้ใครเล่าล่วงรู้ความคิดของมนุษย์ถ้ามิใช่จิตของมนุษย์ที่อยู่ในตัวมนุษย์คนนั้นเช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความคิดของพระเจ้านอกจากพระจิตของพระเจ้าเราไม่ได้รับจิตของโรคแต่รับพระจิตมาจากพระเจ้าเพื่อให้รู้ถึงสิ่งต่างๆซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มิใช่ด้วยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษย์สอนให้แต่พูดด้วยถ้อยคำที่พระจิตเจ้าทรงสอนเราจึงอธิบายเรื่องฝ่ายจิตโดยใช้ถ้อยคำของพระจิตเจ้ามนุษย์ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติรับสิ่งที่เป็นของพระจิตของพระเจ้าไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับเขาไม่อาจเข้าใจได้เราต้องใช้จิตพิจารณาอาศัยพระจิตเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่ดำเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจ้าย่อมเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่งและไม่มีใครตัดสินเขาได้ใครเล่าอย่างรู้ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้เรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสต์เจ้าพระวาจาของพระเจ้า
0: ขอบพระคุณพระเจ้า

พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและทรงเมตตากรุณากริ้วชาและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีแก่ทุกคนความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งทั้งมวลสิ่งทั้งมวลเชิญรับ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงพระอนุภาพของพระองค์เชิญรับ

ประกาศยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของทนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันสับปะโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในสารธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเรตท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจผลักชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทุกแห่งในบริเวณนั้นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ

พี่น้องทุกๆปีคนต่างศาสนาหรือพี่น้องพุทธที่มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างพี่น้องต้องเข้าใจว่าคำว่าพี่น้องพุทธมีความเชื่อที่หลากหลายในความเป็นพุทธเพราะพุทธบางทีก็นับถือพราหมณ์นับถือฮินดูนับถืออะไรที่หลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือนับถือความดั้งเดิมก็คือนับถือผีพี่น้องอาจจะได้ยินหรือพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะพี่น้องชาวบรรพโคเนาะจะมีพิธีหนึ่งที่มีพิธีเลี้ยงผีนะพี่น้องคงจำได้นะทุกๆปีก็ยังจะมีความเชื่อแบบนี้อยู่ทุกจุดนะหรือว่าอาจไม่ใช่ทุกจุดหรอกอาจจะมีความดั้งเดิมในความเชื่อเดิมๆนี้อยู่เสมอๆในทุกๆหัวมุมของหมู่บ้านที่นับถือศาสนานั้นนับถือศาสนาพุทธด้วยนับถือศาสนาอื่นๆหรือนับถือศาสนาดั้งเดิมเวลาที่มีการเลี้ยงผีอันนี้ยังไม่เคยอยากจะไปดูหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสพี่น้องหลายคนที่เป็นคุณครูที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศาสนาพุทธอาจจะเคยได้ยินและก็อาจจะเคยไปดูอาจจะเคยเห็นว่าพิธีเลี้ยงผีของเขานั้นจะมีรูปแบบไหนหรือเป็นรูปแบบไหนบ้างซึ่งได้ยินหลายครั้งและก็อาจจะขับรถผ่านและก็อาจจะเห็นผมเห็นอยู่ในYouTube อยู่ในวิดีโอก็จะมีคนแก่ๆนะสัก60 70แบบลุกไม่ได้เดินเนี่ยก็ต้องใส่ไม่เท่าขยับไปลูกหลานพาลงรถ3ล้อมานั่งอยู่กับหมู่นะเวลาที่สวดอะไรไปแล้วเสร็จก็จะมีเพลงขึ้นมาดั้งเดิมสมัยก่อนก็จะเป็นกลองก็จะเป็นแคนก็จะเป็นดนตรีพื้นบ้านและพอสักพักเวลาที่ลำขอพรผีแล้วนะคนแก่คนเฒ่าเหล่านั้นก็จะลุกขึ้นทั้งที่เดินก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วพี่น้องอาจจะเคยเห็นเดินก็เดินไม่ไหวอยู่แล้วนั่งก็นั่งก็โอยลุกก็โอยกินก็โอยไปไหนมาไหนก็โอยแต่พอได้ยินเพลงนี้กับลุกฟ้อนรำด้วยความ

พระจิตเจ้าตั้งแต่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์พระเยซูเจ้ามอบพระจิตเจ้าให้กับพวกเราโดยเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือผ่านทางศีลล้างบาปและผ่านทางศีลกำลังเมื่อเราได้รับพระจิตเจ้าแล้วเราได้พละกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเราได้รับต่างจากสิ่งที่คุณพ่อได้เล่าประสบการณ์พละกำลังของพระจิตเจ้านั้นเหลือล้นและสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระจิตเจ้าอยู่กับพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการประทับอยู่กับพระเป็นเจ้าสิ่งที่คุณพ่อได้ยกตัวอย่างไปมันเกี่ยวอะไรกับพระจิตเจ้าเพราะเวลาที่คนแก่คนเฒ่าที่คุณพ่อยกตัวอย่างไปนั้นลำไปฟ้อนไปยิ้มอย่างมีความสุขหลายชั่วโมงคุณพ่อถามว่าทำไมเขาถึงลำได้อันนี้คุณพ่อถามคนแก่คนเฒ่าในสมัยตะกี้นะเขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรนะพอได้ยินเสียงเพลงพอได้ยินจังหวะนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ลำเลยนะเวลาที่ผมไปอยู่จันเพ็ญนะก็จะมีพิธีเลี้ยงผีแบบนี้ในเกือบทุกๆบ้านที่อยู่ละแวกข้างเป็นช่วงจังหวะวันเดือนเพ็ญเดือนหงายอะไรของเขาก็จะมีจังหวะนั้นจังหวะนี้เดี๋ยวก็ไปแล้ววันนี้มีเลี้ยงผีนะไปวันนี้มีเลี้ยงผีนะไปบางคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นชาวคริสต์ของพวกเราก็ไปบางทีก็ไปช่วยงานก็เป็นศาสนสัมพันธ์ไปช่วยจัดตรงจัดเต็นท์อะไรและก็ดูเขาด้วยและเขาก็บอกว่าเวลาที่ลำเวลาที่เต้นนี้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะคุณพ่อถามเขาโอ้คนเฒ่าป่านนี้เป็นอย่างคือเต้นได้ลำได้บางคนไม่เคยดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ดูดแล้วดูดอีกดูดแล้วดูดอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องค้นคว้าสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหล่านี้พี่น้องครับแต่สิ่งที่พวกเราได้รับนั้นเวลาที่พระจิตเจ้าประทับอยู่กับพวกเราพวกเราได้รับอะไรวันนี้พระเยซูเจ้าขับไล่ปีศาจคำว่าปีศาจแตกต่างกับพระจิตเจ้ายังไงปีศาจมีแต่จะกืนกินร่างกายทำให้ร่างกายของพวกเราสูญเสียการควบคุมสูญเสียความทรงจำสูญเสียอะไรหลายอย่างแต่พระจิตเจ้าพระเป็นเจ้าอยู่กับพวกเราเราได้อะไรเราได้ปีชาญาณพระดำริสติปัญญาความคิดอ่านความรู้ความศรัทธาความยำเกรงและยังมีผลของพระจิตเจ้าอีกด้วยเห็นไหมครับแตกต่างกันสิ่งที่พวกเราได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับพวกเราวันนี้พระเยซูเจ้าขับไล่ปีศาจออกจากชายคนหนึ่งและชายคนนั้นหลังจากที่ถูกขับไล่ปีศาจออกแล้วเขาได้รับพระจิตเจ้าและหายจากโรคพระจิตเจ้าไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายมนุษย์แต่ส่งเสริมให้มนุษย์รักพระเป็นเจ้าส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกันลูกหลานของพวกเราที่จะได้รับพระจิตเจ้าเรียนคำสอนเต็มรูปแบบชั้นป.6เพราะฉะนั้นพระจิตเจ้านี้จะทำทางในการดำเนินชีวิตของลูกๆหลานของพวกเราพระจิตเจ้านี้จะนำทางในการดำเนินชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆจะเจอกับปัญหาท้าทายด้านความเชื่อจะเจอกับปัญหาท้าทายในการดำเนินชีวิตถ้าพระจิตเจ้านำทางแล้วข่าวเหล่านั้นก็จะชนะความกลัวความอ่อนแอและความสุประมาทต่างๆได้ผ่านทางความเชื่อของพวกเราเหมือนกับที่คุณยายเหล่านั้นคุณตาเหล่านั้นมีความเชื่อในผีลำผีหมอแต่เราแตกต่างกันความเชื่อในพระเป็นเจ้าผ่านทางพระจิตเจ้านั้นทำให้เราเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบณบัดนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมาชีพด้วยความเชื่อมั่นและรอคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประณิชฌการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่เกาะมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและภาวนาสุขสำราญเป็นพิเศษให้กับคุณพ่อพิชานใจเสรีครอบครัวคุณอรพินในเครือของบริษัททีพีไอและก็ครอบครัวของเจเพนและอุทิศคำภาวนากับวิญญาณของญาติพี่น้องของเราทุกคนในพิซาในเช้าวันนี้ทุกรับไปแล้วด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่จะใกล้ป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะก็หวังจะกลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านางบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขได้รอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสคารสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดรับเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ก็วันนี้ก็ภาวนาเพื่อบรรดาครูคำสอนอีสานนะครับก็จะมาฟื้นฟูจิตใจนะครับรวมออกค่ายอยู่ที่บ้านจันเพ็ญนะครับก็จะไปส่งคุณครูของพวกเราครับซิสเตอร์ด้วยนะครับในวันนี้และในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมีมิสานาศพเทเรซาบันทมโสรินญาติพี่น้องของพวกเราผู้ล่วงลับนะครับและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา9นาฬิกาถ้าจำไม่ผิดนะครับบรรดาครูคำสอนก็จะมาเยี่ยมอาสนะวิหารของพวกเราด้วยนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ผูกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงสับพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คุณพ่อทั้งสองอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงประเสริฐสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

ทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8

0: ทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนี

0: ็น
1: ทรงพระเมตตาเถิดราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีถึง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคาเอล
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอาจจากตรวรสารนักบุญลูกาบทที่4ข้อที่31ถึงข้อที่37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนประชาชนในวันซะบาโตคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังประทับใจอย่างมากเพราะพระวาจาของพระองค์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในศาลธรรมชายคนหนึ่งถูกจิตของปีศาจร้ายสิงร้องตะโกนเสียงดังว่าท่านมายุ่งกับพวกเราทำไมเยซูชาวนาซาเร็ตท่านมาทำลายพวกเราใช่ไหมฉันรู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและทรงสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้ปีศาจหลักชายคนนั้นล้มลงต่อหน้าทุกคนแล้วออกไปจากเขาโดยไม่ได้ทำร้ายแต่ประการใดทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอนุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทุกแห่งในบริเวณนั้น

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่22ข้อลำพึงที่1นั้นเราก็เห็นว่าที่โครินธ์คริสตชนแตกแยกกันตบุญเปาโลจึงยืนยันว่าก่อนอื่นหมดคนที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้มนุษย์เมื่อมีแต่พลังของมนุษย์ก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้จากองค์พระจิตเจ้าเขาต้องพร้อมที่จะฟังพระองค์ด้วยการภาวนาด้วยการอ่านพระคัมภีร์นะครับฉันพระวรสารวันนี้เราเห็นปีศาจมาท้าทายพระเยซูเจ้าทั้งที่มันรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามันรู้จักต้นกำเนิดของมันเองว่ามันมาจากพระเจ้าแต่เพราะกบฏต่อพระองค์มันจึงเปลี่ยนโฉมจากเทวดาที่สวยงามมาเป็นปีศาจที่น่าเกลียดมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดและให้มารับชะตากรรมเหมือนมันวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าได้ไล่มันออกจากคนที่มันสิงทุกคนต่างประหลาดใจมากในอำนาจของพระองค์เป็นครั้งแรกที่คนสมัยนั้นได้เห็นเป็นบุญตาและมีความมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเขาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ